0: 哦，他们刚才有跑男现在黄普斌慢时折返小兵那密有想公司当支部书记小简花普斌帮孔乡帮孔村当总支书记安马爹慢慢云南边干边磨当哪当打普给帮干匪背干当普利棍门当拍爹当主子被坦带按先紧当拍爹很含主席台毛黄雪山的用药ต่างเดินเจ็ดหล่อคำหนึ่งไปการยกเสียงไต่เปี้ยวเดินมีไต่เปี้ยวตาหุยผ่านเสียงเสียงสองฐานตั้งเส้นตั้งเขาเห็นไปพับจอดการยกเสียงเดินตาไต่เปี้ยวผ่านเสียงเสียงสองฐานปังไหมจะอยู่อ้อนเพอเดินสิบสองหล่อสามเช็ดคำยกเสียงออกมาซ้ำเขาสองสามปีมาบ้านเอ็มเจ้งเจี๊ยเสียงเสินวิลีสือในไต่ฮ่องโจวข้างหมันสวาสินตั้งการเดี๋ยวรอผ่อนตั้งและวัฒนธรรมอิทับกับกันนั้นข้ามขอบเรียนพร้อมการห่างเตียงบ้านเมืองภาษาปันถนังกันเอาการปุ่มเนื่องป้าเหือไปเมืองไปขอบเรียนอีกแถมตาเสาใดบ้านเมืองขอบเรียนเตียงนิ่มภาษาฮักเปียงเฟียงไฟกันเอาแห้งสั่งเตียงบ้านของซุปบ้านไปขอบเรียนบ้านเอ็มเจียงอ้อนจอมพินปิ้นตังไหวตำเสียงหยางสางภาษาปันถนังกันจำเลินตังพัดเกตบ้านของตำเสียงฟังเห็นพัดเกตหือขอบเรียนบ้านกุ้งตังพัดเกตเวลาเมื่อกระเดตามกันนาตีหาปีปอกที่สิบสี่จังเสินเสียนตีพ่อสือออกแห่งการเลี้ยงโหดีเจียงเชินบ้านวันตุนอยู่ไข่การการเลี้ยงโหผมานเสียนพลาเสียนก็ป้องกันปุ่งนั่งไปพอถึงเดินหาดับพระเทียดเฮามีกุญใจยงเซาจีพอถึงชิเปียดกดกุญไปนายหันใจยงเซาจีหาจีนีพอถึงสิบสองกดกุญไปสารใดหอยปุ่นใดหกสิบเก้าปุ่นไปปีสองพันแปดสิบหกตัวเดินหนึ่งถึงเดินหาการม่อนการสื่อการทางขับมาและคล้ายออกไปต่างพระเทียดพอถึงสามหมื่นกว่ายันไปทำลายลปิกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดหกปุ่นเมื่อโดนจิ้งจันอันผู้ปิ้นเล่าตรงตั้งจงสูจีขึ้นปิ้นกู่เวียนจ้างพระเดชเสาเซียนผู้ลาปัวเอาผู้ปิ้นตาหยินนีสินตงตั้งจงสูซีขึ้นปิ้นจงทงนายพระเดชหยินนีไอเออร์โตอันผู้ปิ้นเจินหยีและฝ่าจ้างตั้งสูซีขึ้นปิ้นจงทงพระเดชทัวซีฟงปิ้นผู้ก่อนอ้อนไปตั้งในเจินฟู่ลายพระเดชในเนรกดีไล่เตียนมาหือจงกงจงยางและสี่สิบเพนจงสูจีสาเสินอุ่นงานจงโกกงสร้างตั้งตั้งปิ้นไหลหอยไปหาปีขบควายพัดเกตเว่ยหน่อยหยุยลาการปอเกิดเพนเดียไว้ขำลับเมื่อดวนเปรี้ยป้าหือกุ่นตายไปสองปันสองหอยเก่าชิบหักกุ่นได้เจ็บสร้างหมื่นปันสองหอยหกสิบเจ็ดกุ่นปอเกิดเพนเดียไว้นักแห้งเซ็ตแอลปอกเพนเดียไว้เทมเจ็ดหอยเปลี่ยนชิบสองปอกอ่านสกันเพียออกนี้เป็นข่าวสารไหมเป็นลองคำเพียเชียงปองนี้เพียข่าวสารไหมก็ถึงที่นี้
1: คำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปีสองพันแปดสิบห้าตัวเดินถึงหลอสิบเก้าคำถึงสองเอ็ดคำเมื่อมาสาจะคำตองกันกึดป้องหินนั้นหันเจาะภาษาปันถนังกันปินการตีนักไพเมืองสุภาษาในพระเดชเฮาที่ใดคัดเคียงแหล่จุเพเมียนดีพัตีตามตัวกึดป้องคมที่ภาษาคัดเคียงบ่ฝึงไว้กึดตามกองป้องภาษาแห่งต่างเมกว่างเพเนื่องการสั่งสอนภาษาปันถนังกันถือนักเอาการสั่งเตียงคมจิตใจสุภาษาหุ้มใจหนังกันตือปินการทามายับหมันเถื่อภัยเมืองสุภาษาปินจิตหนึ่งใจเดียวกันมีคันถาอีแถบกับกัน
2: ตีกองโถไทยกูกองครับยกย่อพ่ออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกย่อพ่ออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้หาบินก้องเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซปอกนี่หอยเดียวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นอีอ่อนลงเมืองหลวงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสื่อใดสื่อไว้ในใจบ่มีวันลืมแล้วข้อตัวใจอย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสีปิ้งมาดีมาแอลป้อยไว้ทัดเมืองหลวงเฮาได้บอกกันอุบกำกันไว้แล้วตั้งสองเห่าบ่มีวันลืมเวลาเย็งไก่เดินสีเขามาจุ้มมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหวัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหมวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ฮากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลัง

ต่อมาเนี่ยเฮามาฟังกันครับปีตัวดีเลอเปินปิ้นไอเสียงจุ่มก๋วยเตี๋ยมและใส่ลำปิ้นอีกขั้นคำครับในกำคับครับว่าน้องว่าใจตัวดีเลอเปินหันยำไหนก็น้องไข่เหงอใครทำไอเบามีกูแล้วแหละน้องไข่บอกฮักปั้นตัวใจโฮใจปีหนุยตาฮักไอเปิ้นเหนื่อยซื้อมาตัวดีใจเอ๋ยน้องไข่ปิ้นกูใจน้องนี้ใครได้ปีมาปิ้นโพกูใจนี้ปิ้นโพหักเปิ้นมีเมียไหวก็อ่อนอยู่เฮิ่นต้องก็เมินบ่เฮิ่นหนุ่มเปิ้นไว้มาฟังกำครับปีตัวดีเลอเปิ้น

โต๊ะมานี้มาฟังกำครับฝายังเปลี่ยนซีปิ้นไอจิ๋วครับในกำครับครับว่าฝายังเปลี่ยนซีเศร้าปีก็มอเปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจเบามีเหมือนเปิน

阿苗从化乡里亨他妈澳洲帮干弟弟娃娃刮等总购买乡里亨他妈一万乱阿三万龙人六内家通知得当内谷歌罗藏喊这火母管唔为唔还得站嘎干那啥啥刮屋杂办门乡里内怎夹怎办阿苗滚门无完麦比里边更黑亨他内站万乱无马天不能起来反正刚哪儿得身后当身顾恩地顾客当先干部当阿苗官们当来受验受对会动让座端慢中国共产党地当来白白下笔店恩主地冰火不进门无荒海丹腾地受验受对下下身为书记王林提话落座杂佛行当起中帮长马可在思想习近平总书记但喊大大低拿七万马单。不能起来反正刚哪儿哪儿会动红中当慢中国共产党地当内白白下笔点内哪儿一难生好内美国干里短上过做让手上手过能变国暖和哪儿万干盘上小笔当米野有限公司党支部书记显小黄得云门环郭能斌郭暖和得长烟县板空村党总支书记小简化双下党都党建立端滚干立端内做让座上手好算比内马慢饮尖得云门毛地得红走内转让忘地补照脱气内马康里快干的印窗表帮干听管得板门恩缓电法犯阿苗古阿苗到头后板门恩缓电内康米天得吗阿苗滚拿手里手跟蓝得吗没完麦米里边吗恩缓电八倍点文阿苗古阿苗黑缓法犯干边内慢损恩缓电麦米里边里手里手内慢饮尖弯弯等等左偏嘴边慢损阿苗古阿苗ข้าความขอดฟันกันชินปู่ขึ้นกามีเปียงจังตังเติงในเป็นมั่นสอนเอิงขวับเดียนเดอเติงกาเหาอาเมียกวนเบิงมากมีดีเป็นเปียวเจอสามสารในขอสอนปีได้มาเดอตาเจ้าเฉียนตีชูส่งเจ้าในจับเทียนด้าการข่มกูต้นไม้เท่าถึงตีโจจ้าปองการเดี่ยวชาตั้งกาปองการข่มกูหยาร้ำสั่งในตั้งเฉียนปูข่มกูได้ต้นไม้เท่าเฮงไปก็จะเปียดต้นต่อถึงเดินท่าหางเดินเดินตึงกาเหามีอาเมียกวนเบิงส่งตื้อยี่ตรงเตียนขวาได้ป้นเตอร์ชิบแปดก็ติโกส่งตื้อยี่ตรงเตียนขวาวุจีได้ป้นเตอร์ชิบสองก็ติโกจานโจหกกวนเดินในปากได้หกสิบเก้าไปสามเมื่อสองเหงไปสองหกปีเดินเดินต่อถึงเดินท่าเดินตึงกาเหาได้ตั้งหลงมีเครื่องขวางกุ่นโคไขออกตึงกาได้ปนเตอร์สามหมื่นไปเก้าปากเก้าสิบสี่กุ๊กตียันนำชี้ปีกาโฮมจำเนื้อในปากได้หกจอมหนังเนื้อไว้ในสวยตาได้ป้องหมอกต่อทางสามสั่งได้เนื้ออึ่งตีไว้ในสวยตาได้ผู้เหตุหักก้นตายสมกะสองเหงสองปากเก้าสิบห้าโกมีก้นหมันสางหมอนเหงสองปากหกสิบเจ็ดโกโปเป็นพี่อิงสันดักแห้งแห่ซ้ำโปเป็นพี่อิงสันเทียนเจ็ดปากแปดสิบสองปากรู้แล้วเขาตั้งกันห้าปีนามสิบห้าหลังในตั้งเสร็จจังลูกห้าฝ่ายมาป้องกันข่มกูว่างโสตันเสาเปลี่ยนดีมะลูกผิวเปียเจอของไข่โจว่างโสตันเสาตั้งจับเทียนด่ากันซ่อมต้นไม้จับเทียนด่ากันข่มกูโตเด็บโตเย่ดำด่าจับเทียนด่ากันตีสั่งเด้อชีพิงเจอในมาตีสั่งเหอเอิงเมืองเซียนดันเป็นได้เอิงตีลอยจำน้ำสอบกิ้งกิ้งไข่ไข่ดีโสดีเสาในว่างโสตันเสาทางลิชิสะลิโซลิสาวได้อยู่ตั้งเติงมีเปียงเจิงเบอร์เดินหกได้สาวเก้าวันเดอเซนเฮาอยู่เดอเตียนเหลาเดอวังโดได้มาปงฝ่าโซเกินกำจ่ายอาเมียกวนเมืองมาลีอินท่องเปียวเมืองเชนดานคือถึงเจ็ดเหงเหมือนยันเฮาโซเจอได้ฮับฮองโจปีดองเดอเติงกุ้งกูตีเดอมาลีอินท่องเปียวเดอเมืองเชนดานมาเมืองเชนดานลีอินท่องเปียวดีฟงดีเขามาสือเครื่องขวางกุ่นโค้งเมืองเจียนดันเขาสั่งวันได้

0: 望干府连刘云普儿刘水娃当今叶守和阿苗拉湖内的李纳罗内当多当神加藤云不金德号会金砖向了登家摸上行百十五比例表里话乱力威者行里行险阿苗以蒙信难马曼宾拱村刘上江镇地平露水刘鲁江走内转南望地不照特三和满米苏等马匹各跟内，安巴阿米滚拿马一直帮农，上内的马在走，跟在后阿米滚拿手里手跟拿的马，等农上内和满米苏等马匹各跟上内白扫墓，到藤三层内等农米滚干三行白过米那干起，发内话家乡好滚干等农搬得是什么样？家住人林三三里客堂七八门人转人喝白饼里话多堂没上行白手下比行比例等中国美中国共产党当选各地白白手变门复行过南市比街白白门过博农客巴登的党内客堂下白四十三门白党南市比街红三十八门白党เมื่อนั้นเฉลยวันหนึ่งคนตั้งนาทาไฟตีปองเหตุด้าการโต้ต่างเดินขันป่วยจากขิงไม่ตั้งเติงเมื่อสองหิงไปสองหกปีได้ตั้งหึงมี62วันเป็นโลกเดินเฉลยวันหนึ่งต่อถึงเดินเปลี่ยนได้31วันตั้งสอนมาจางโต้ต่างได้ปีร่องกามาปนเตอร์10ก๊กติโกโปเป็นกันมาดีวันโต้ต่างปนเตอร์หิง6ปาก2ก้องหมดโกเจมไก่ตั้มใครเป็นข่าวสารตั้งเหมาเป็นชื่อคำตั้มใคร
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าใจเหมาอามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเหมาหุ่มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
0: เมื่อสองเห็นไปสิบหกปีเดินสิได้สาวห้าวันชี้จิ้นเพียงจงสูจิอยู่แล้วจู่ท่านหุยนิดเมย์หน้าการตีสร้างเดิมมันสอน第小港村德凤山县第安徽省内但含之话第三万村门德办门社会主义内罗行德算是总帮总德万村康美德罗内第三德万村正理人康美德万村是内理人第三留米地表本德万村康理是啥理数理少สำนังที่เปียกเปินเดิมันสอนมาป้องกันตีสั่งตีสั่งเดี๋ยวถูกโคเดิมันสอนข้างมีได้มาป้องกันตีสั่งถูกบ้ากูฝ่ายถ้าเดิมันสอนได้เก่งๆไขๆดีสุดดีเซาข้างดีสีสัก
2: ขันเปินว่าขิงบอกก็บอกขิงมากก็มากผู้เจิงเบิ้งใจเบิ้งหนังโกปานก้นหนังกัน
3: เฮาเฮาฮู้บ่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
4: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกเลยเฮาจึงไต่มักตา12ลังในกับปล่อยเหอตั้งไหนถ่อมบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อม

0: อ่อนกอบสั่งวันก้อยปืนนุงเสื้อขมาคูกูเมื่อขึ้นนุงมายกเท่าอยู่หลง
1: ก็เปิดหื้นค่ะยักษ์ย่านพานด่วนก้อยขายฟุ้นมาขวนเข้ากูมือวันค่ะ
0: มาอ่อนกูได้ไฟเหื่อเหมือนจ่าดิไออ่อนหื้นสู้อยู่ดีถ่ะเผอขึ้นปีนบีมา
1: หื้นค่ะอยู่ลงเถินโตจี้มีเมตาหมดสิบสวงกูค่ะ
0: เปลี่ยนติปีนลูกจ่าดิหวังปลดปีดงซื้อรักษาพงว่าเก่าอ่ำจอมนั่นพี่ปั่นหวังหิงเก่าก็ตักได้เอาเปียงอย่างเฮือมันกะตายซุ้มไออ่อนเก่าเก่งยินอีรู้สุเมดกเต้มากาเมืองไพ่เอาดำฉีตากจาได้ตาหมดเฝ้าสวงถ่านเนี้ยสวงเปิงหูคำบีอาโลมิงโตเฮือมันกะเอามาตีซาปันเงินคำน้ำน้ำเจ
1: อกี่จุ้ยเลยค่ะกวยว่าเมืองไพ่อยู่เถอะไพ่เขาตีมีเจอปันน้ำฉีตาข้าไร
0: ก็แถมมือต่างเราเจ้าโหคำกำนันเท่ามือป้าได้กาผลหนึ่งอ่ำเปิงพายหันมิงโตโดปันน้ำสีตาเท่ามืออยู่ต่างเราเจ้าโหคำกำนันเมาอ่อนตีกาเมืองไพ่แถมแนมน้ำสีตาตีย้อนดิ้นเจ้ากาผลหนึ่งค่ะ
2: เจ้าก็ป้ามงมองตวงตาน้ำสีตาไปตึงเหงานางก็ตัวเตี้ยกาเลย
0: อ๋อ
2: ป้า

0: 鸡当来，你当公望头。
1: 杨冰山，怪海走成一路，当公马拉。
0: 简单，公马拉不搏马好，
1: 杨爸来隐形搏马。哎，
0: 都完累了，何管完搏，海当海分，还来好比人双倍，不记住搏马，搏上搏来。不敢来横开呀，让俺爸很不恨吗？
1: 怎样啊？
2: 城门口边到边的，上边看河，黑驴哎。啊，
0: 既然好好被交两下，城吧就要好恶当边吗？见先见好。哦，一乱个东后红白痕。
3: 俺今个等来团聚来。เป็นจึงไทยมักตาสิบสองหนังจึงหนังในเมื่อไรเขาเชิงปล่อยถึงไทยอาขิงปอกติมหาเขาช้ำจังกับปล่อยให้ตั้งหลายถอนแทงกองโปบอกไปปล่อยเมียนเขาสู้ท้องเหอะปีร้องเขาตั้งหลายอยู่ดีเช่นหวานขึ้นใจเหม่อสงเหตุขึ้นหวานหมัน
4: 云南先是ปล่อยสุนัขคงสปราดาจมพกาเทียน先是ปล่อยงากาไ
5: อ云南先是ปล่อยสุนัขคงสปราดา正破嘎铁你先是怪嘎嘎爱
6: 是嘎嘛的嘎爱可不是我们傻你你的浪他是怪单哪是嘎了这么多年过你我蒙丹是碰巴地碰带到拉爱了在蒙阿宁我平安你特别卡不可能买子碰个吧不应该可帮爱铁不碰爱是嘎伊那蒙多那姆沙姆来了空过米瓦蒙丹斯庞巴地蓬带到拉埃勒在蒙阿宁瓦平安特别卡普克鲁麦子蓬个巴塔是关着塔普克鲁麦事嘎水里庙引进个同年当路埃姆店蒙腾让嘎我也不要爱个同过姆店卡巴埃事嘎蒙干苏亚铁巴地蓬尼米瓦蒙丹斯庞巴地蓬带到拉埃勒在蒙阿宁瓦平安特别卡普克鲁麦兰帕公端是蛮做大的埃事嘎呀是个提单旁瓦斯纳米瓦蒙丹斯庞巴地蓬带到拉埃勒在蒙阿宁瓦平安特别卡普克鲁麦子蓬个吧是大声也不让爱呀就怕多他不因蒙正沙子蓬腾路个吧过可帮爱铁不帮塞มีว่ามงดันสะพานปาดีกันจอตรงคงมุมมดูมงดันติ้งยังอบกันจอเพียงมูรับดอติ้งยังอบพี่จิมเพียนสิ่งเย็ดละไงอารองตะจิกลูลาไอมชานีแพะอารองตะจิกถูกยาไอทังกาไอแคบมงกามงข้อจนอูไอชื่อจนละจินดัดไอละใจมงานิงระวายังอันเทปาดีพงมีว่ามงจึงชานีงวยเบียวลูนามดูตึงยังสกรึงครัดว่าจงหวะเมียวไปหุ่มจาวาลูนามีเชิงโยลำเทียและเบาลีดมรับไอชาคุณมาคัดไรสกุดไอลำทาแต่เลี้ยงไออากิวินซีนีลูลาใสลำละมอนนันทาปาดีพงชายองก็กำชามีตาดิงลันนาสกุดอินดีประหลักเทียมงจึงชานีแพชุดตุ้มลำง่าไออากิวินซีนานีสลาสโปรนารีเอง่าไอสตาสิงเอ๋ยเพราะง่ายยาจะพอดตัวท่าพบพองไอมีว่ามงแตนสะพอนปาดีพงแต่ตัวล่าไอและใจมงานิงว่าพริ้งไงเธอแพ้ขับคลุ้มไอจะพองกบาท่ายินามงตัวมังชิมิโอจะพังนาปีลังงูพกาดาปาดีลูกงดาโมมดูเซียนเซียวหวังช่างเย่งกันวังปันหงกันวังตัวปันหงหนึ่งทอนปาดีตงคงดาโมมดูเซียวเจียนหัวยันกัวมงแตนดิ่งนาเกทับกุจาไอปาดีพงมุทัมชาเทียมงดันดิ่งนาส่งส่วนโชลูพงปาดีพงมุจมอากองมาไลคุณนาอารองกุมภาขับล้าใส

0: 习近平总书记如何回龙红中断末中国共产党在党内白白下笔点但含人家叫马人身为常委放开会话讲做杂佛行马可则是向习近平总书记那党内快干地上不容了党内越南省党龙美军干立团合国当不容了党黑巴特十四人如了党党内做让座上书比例人人都疼任何混党拉他肥六等中国加藤门老内大干多党比乱靠等往等多党昏黄滚火内南德马哪里绑内三十咱内早团靠他党么子内没能解内爽文入地云昆明内身为仓为放开会万港等会复兴理论内做杂复兴党系总帮转马可在思想习近平总书记如何回龙红中断末中国共产党在党内白白下笔点但含人家叫马人党方开会复兴理论何回来横帮党合案十架地区系总帮转立集党神不论了党古客党党人干部谷歌罗作者复兴党系总帮转马可在思想习近平总书记但含人家叫马人正含了在火内得站嘎跟那人人挂当神抗美横他妈一往乱阿萨身为书记忘令停帮开会一三旦含不能起内爽文身为仓为放开会挖港作者复兴党系总帮转马可在思想习近平那党内快干地上不容了党内红咱左杂串党党复兴马可在思想习近平总书记但含人家叫马内提案的生好地区系总帮转党快干横帮一方批评行不行边批那么那么乱党那干接查接任者内身为书记忘令停帮开会不能起来玩人中共中央麦定让柔上书党建立端等等榜四十一个让柔上书不容了党黑巴特三百九十九人越南省党龙美军干立端合国党不容了党黑巴特十四人如了党等内做让柔上书不能起来玩人韩安拉他肥帮干多党好拜者行美内第帮干多党如何看帮干多党内混党拉他肥蒙艰难当选马将多党比乱合成上行千八九十万个不平干马李文多党四十八万八南市比个红三三百四多腾人红内三十万咱们好买混党拉他肥六等总国甲腾门老内党龙多党内比乱乱等比十九等十九门高但是比较红三得里榜内三十好三遍的马荣德县的云林场咱们往地补草图三家族三傻内马做杂帮干一直帮龙那干三家族三傻咱场内等县美国拿三家族三傻内可腾三百八百横不平干嘛滚拿里痕得手里手痕门上行将。火痕滚拿则双内男人手里手痕磕疼他们将。咱们铺买好干买好互疼。混当拉他肥亲掌剃度帮干多党少比马内。混当拉他肥现内当龙多党内比乱干嘛本得国地国。多党内坑黄滚活。本德别国地上行四百文吨今在座屋杂办门老恩地亲长高人类抗美天德马一往乱阿上马龙囊咱们铺买好互腾平山大乡老恩为内最大不便内多腾门内不协好观众过带什么感恩可腾高过 ขอสอนปีได้มาม่านอิ่มจิมแล้วเวียงเมืองเมาตีเต้าหงเจอได้จอมนางว่างตีปู่เจ้าทุกเหตุได้มาข้างดีฝ่ายการได้อินท้องเปียวป้องการทิ้งกวนแล้วปานเบิ้งอึ่งขวับเดียนขวัดฟันอาเมียกูอาเมียวเต้าโถหักปานเบิ้งอึ่งขวับเดียนได้ข้างมีเทียนเตอมาอาเมียกวนดาโซได้โสกันนําเตอมาเบอร์วันมักมีหนีเปลี่ยนมาอึ่งขวับเดียนปาดเปดิ่มวันอาเมียกูอาเมียวข้าความขวัดฟันกันเป็นได้ม่านสอนอึ่งขวับเดียนมากมีดีเป็นดีสู่ดีสาวได้ม่านอิ่มเจมอ่อนอ่อนเดินเดินโจพินซุยเป็นม่านสอนอาเมียกูอาเมียวข้าความขวัดฟันกันชินปู่ขึ้นกามีเปียงจังตั้งเติงได้เป็นม่านสอนอึ่งขวับเดียนเดาเติงกาเฮาอาเมียกวนเบิงมากมีดีเป็นเปียวเจอสามสานได้ขอสอนปีได้มาแล้วตาเจ้าเฉียนตีชูส่งเจ้าได้จับเทียนด่าการข่มกูต้นไม้เถ้าถึงตีโจจ้าปวงการเตี่ยวชาตั้งกาปวงการข่มกูหยาย้ำสั่งได้ตั้งเฉียนปูข่มกูได้ต้นไม้เถ้าเฮงไปก็จะเปียดต้นต่อถึงเดินท่าหางเดินเดินตึงกาเฮาลีอาเมียกวนเบิงส่งตื้อยี่ตงเตียนขวาได้ปนเตอจะเปียดก็ติโกหลงตื้อยี่ตงเตียนขวาวุจีได้ปนเตอร์12กุ๊กติโกจานโจหกก้นเลิศในปากได้69ไป3เมื่อสองเหงไป26ปีเดินดังต่อเถิงเดินห้าเดินตึงกาเหาได้ตั้งหลงมีเครื่องขวางกุ่นโคไขออกตึงกาได้ปนเตอร์3หมื่นไป9ปาก94กุ๊กติยันนำชี้ปีกาโฮมจ้ำเลิศในปากได้6สามหนังเดอไว้ในสวยตาได้ป้องหมอกต่อทางสามสั่งได้เดออึ่งตีไว้ในสวยตาได้ผู้หิดหาก้นตายสมกะสองเหงสองปากเก้าสิบห้าโกมีก้นหมันสางหม่อนเหงสองปากหกสิบเจ็ดโกโปเป็นเพ่งสันดักแห้งแห่ซ้ำโปเป็นเพ่งสันเทียนเจ็ดปากแปดสิบสองปวักลุงเลอเขาตั้งกันห้าปีนามสิบห้าด่างได้ตั้งเสินจังลูกห้าฝ่ายมาปองกันข่มโกว่างโสตันเสาเปลี่ยนดีมะดกผิวเปียเจอของไข่โจว่างโสตันเสาตั้งจับเทียนด่าการซ่อมต้นไม้จับเทียนด่าการข่มโกโตเด็บโตเจดำด่าจับเทียนด่าการตีสั่งเนื้อเชฟิงเจอได้มาตีสั่งเหอะเอิงเมืองเชียนดานเป็นได้เอิงตีดอยจำน้ำสอบกิ้งกิ้งไข่ไข่ดีโสดีเสาได้ว่างโสตันเสาทั้งดีฉีสะดีโสดีเสาได้หลุดตั้งเติงมีเปียงเจิงเบอร์นันหกได้สาวเก้าวันเดอเซนเฮาโจเดอเตียนเดาเดอวังโดได้มาปงฝ่าโจกันกำจ่ายอาเมียกวนเมืองบ้านดีอินท้องเปียวเมืองเชนดานเคยถึงเจ็ดเฮงเหมือนยันถ้าโสดจะได้ทับห้องโจปีดังเดอเติงกุ้งกูตีเดอมาดีอินท้องเปียวเดอเมืองเชนดานมาเมืองเชนดานดีอินท้องเปียวดีวงดีเขามาซื้อเครื่องขวางกุ่นโคเมืองเชนดานขอสองวันได้ว่างการฝูเรียนเดาวิ่งผู้เดาสวยว่าดังจริงยับเสือโคอาเมียวลาคูได้ดีดีหน้าโดได้ตั้งโตตั้งเซนกาเถิงวิ่งเปิดจินตื้อเข่าหุยจินจวนข้างเดาเติงกาเมื่อสองเหงไปสองหกปีได้ยังดีว่าดอนนิกวิ่งจ่าหางดีหางเขียนอาเมียวอีเมืองเชียนดานมาเจียมไก่ตั้นใครได้เป็นข่าวสตังเบิร์กเป็นเชื่อคำตั้นใคร
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าจังเบิร์อามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์ห้มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
0: เมื่อสองเห็นไปสิบหกปีเดินสิได้สาวห้าฝันชี้จิ้นเพียนจงสูจีอยู่เนื้อโจท่านหุยดิดเบย์ด่าการตีสร้างเดิมมันสอนตีเช้ากลางชนเดิมฝงสร้างเฉียนตีอันหุยสันได้ตันคำชี้ว่าตีสร้างม่านสอนเบิร์กดังปานเมืองเสขวยจู้หยีได้โดดเสียงตักสอนเหตุจอมปองจอมเดิมม่านสอนข้างมีตักโดดได้ตีสร้างเดิมม่านสอนเจิมดีดันข้างมีเดิมม่านสอนเหตุได้ดีดันตีสร้างเดียวมีตีเปียกเปินเดิมม่านสอนทางดีฉีสาดีสุดดีเซาจอมหนังตีเปียกเปินเดิมม่านสอนม้าปองการตีสร้างตีสั่งเลี้ยวถกโคเดิมมันสอนข้างหมีได้บ้าปองการตีสั่งทูบ้ากูฝ่ายถ้าเดิมมันสอนได้เก่งเก่งไข่ไข่ดีสุดดีเซาข้างดีฉีสะ
2: นี่ปมไหลคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ 你蹦来喊问卜现场
3: 你克来嘎拜拉登海
2: 你克来嘎拜拉登海
4: 比如好当来有理有啥有了阿幸福来好阿本台好安方话阿郎好我们来拜拉登来团往后比如好当来接团
5: 不完当美貌观盘古人类似爱主人有美带进不满人玩乖乐甲转好本金本团转进好波转慢转本港人美很美的趁满独特乱地趁满转好进波腾慢本国占比高本国占比美杀的很人骂我都海南地地还拉杠子杀的很累走往门卡里路上好满足很杀的人让杂志骂我都海狠乖娃满美很美的美物美美三把杂和外和瓜都乖累马哈香贪也这都本家来必要每晚人们好着让每好人送根杂多杂心识别古文古家是那个那黄好杀铁龙都怪来龙色火药若卡卡变这满含心浪无能每趟和开趟人满朝接家家算呗咁呢古好了唐可开人地马混混龙藤伯行我靠红马灭者灭龙爱们缓缓灰灰嘎李文等狼软跟龙马阿那么的软一门好了唐可开人左心软不累高不等忙不等走哦好红那唐可开人咋嘎面面了好比乱中中色色呀偶红好面不搞好偶疼奔乱根嘎呀爱好谈缓缓灰灰味混乱根谈碌少们苏嘎偶好疼吗好比乱喊吧都嘎阿南喊心乱嫩咪糖可嗨糖人咪好包缓味都走个热马面面啊五号咱们看路五号蛋吧薯皮不闹薯皮不闹照不呢第西来喝过不不呼彭薯冒把晒喝不薯的皮温皮蛋滚不闹咁那些鹿嫂们介绍谈鸡龙鸡狼好早谈五号吧不照第二都奥上上卡塞赫卡混乱根哇奥根奥坎卡塞赫罗匡真奔暗罗罗多苏卡塞奥根好比乱解囊找奥根奥坎猫好比乱马腾阴乱无论含不毛孤人让阴堂可害人嘿嘿棒棒吧因观赏比马不害咯比马碎两边张狗害咯好比乱内阴面了好多米车一路滴滴乖娃好不累也皮搞五张一提乖罗奥根奥坎嘎塞赫门了乖好比乱陪过娃赫陪奥嘎塞赫陪过五哈奥嘎赫乖咪乱扫乖好三寒毛滚盘过来还为门点咪这一头滴滴门吧妈都欧个哈门走欧根欧坎之嫩呀嘎猪不毛滚盘过嫩乱乖好谈吧在门乳退一地上不毛过嫩寒吧少碗嘞没对头搞怪算嘞好碗一顿 ปินเผอปีม้าเบิกตู้ไข่ทันโป้เอากับเมียนเมียนปุ่มเกิดสีเมียฉีห้องล่วงค่อยบ่าใจเป็นตูปีร่วงมาผิดเจ้ามาเข้าหอมเจ้าเลยเป็นตูปีร่วงรักกะซาจำในตูปีร่วงตัวผิดมาเมื่อที่เอาเงินเอาคำตูก็ที่ใช้เมื่ออยู่เจอเขาหกล้างตัวมากุ้มก้มเหมากูเลยอ่ะตัวผิดมั้ยอ่ะเมื่อที่เอาสังตัวดีเอามาใส่ให้มั้ยใจเงินคำเจอตัวเอามาใส่ให้มั้ยเลยเมื่อตัวเอาเลยต่างปอตัวยังหันมาเอาสิบอกอ่ะก้อยว่าเหมากูได้เหตุที่ก้อหลังเอามันก้อยตัวล่าเขาจีดน้ำเหยาซ้ำล้ำตาปูตัวมั้ยกำเล่ร่วงกายเขาหูเจอเกี่ยงจีบเจียนที่ติดมันว่าใจวอนก็เอาตัวเจอใส่ให้เมื่อก็ที่ได้ไอ้ปื้มเอากูได้ได้ยินคำเจอได้ยาตัวอื้อยังเขาปีร่วงเอาร่วงตั้งหนังได้ขึ้นมาบอกให้อู้เขาขนหน่อยเกินขนหน่อยเกินว่าสู้กะห้องมันมาก็จำถามมันรู้กำในเขาปีร่วงเจ้าม้าห้องปื้มหมากู้เล่นกะถึงวงหน่อยเงินเนาะคนหน่อยเงินหันปื้มหมากู้ได้เหรอถามว่าเอ๋หมาหวานได้จุดที่สองอยู่เมืองเดิมเหตุที่สองปื้มหมากู้เล่นถามว่าว้าเกาข้าได้จื้อไปจู่ละอยู่เมืองกู้จำปีอู่เมียกู้ไต่ตั้งจบก้อยเกิดเกาข้าย้อนกินข้าวปืนกลัวเมืองข้าคำเนี่ยเขาข้าจังว่าเหตุลูกจ้างสัตว์ที่ก่อจำปีละลองจินตั้งลงหลักร้านขันเจอที่ติดขนหน่อยเงินถามว่าฟันเข้าหวานเมื่อก้าเอาถังมาซ่อมไอ้สุดาขันว่าเขาแก่เอาหูจะเขาซ่อมข้าซาจังตีว่าเข้าหวานมาขนหน่อยเงินว่าของเจ้ลูกสาวก็เอาเงินเอาคำกะใส่ให้เมื่อซ้ำมาเมื่อเดียวที่สามเมื่อตัวว่ามาสักสักเลี้ยงเลี้ยงนะไอ้โจล่าว่ายังเอาสังขาวเอาป้อเอามาปล่อยเขาหมวกเก่าสีค่ายค่าคนด่วนเงินมาอีหมาอ่านเลยเมื่อเป็นก้นดีก้นเดือดเขามีลูกสาวจีบก็เมื่อเดือดเอาเนี่ยเมื่อเอากะเถียมเมื่อเหตุหน้าการสัตว์ที่หื้นเน่ปู่ว่าเข้าถึงหื้นฟึ้งถึงกลางแห่ส่วนเหอตัวอ่อนกันมาอยู่ห้างไกลนะกำเน่ไอโจล่าจุ้มหัวล่ำตาปู่ตกมาไอ้กุนผ่านขันบาเกาข้ายังมีว่องอยู่ตันเจ้าข้าจ้าพ้องบาด่างอ่อนจ้อมเกากะซ้ำที่กะอยู่ทางใดหุ่นหน่อยเกินขันบาลองตั้งเจอเมื่อยังตับเลี้ยงเจอเมื่อเกียกจู่กูเลยเมื่อตัวห้องตาเลยไอ้จู่ล่าเกียนจมเสื้อติ๊ดก้อยว่าเตี้ยวกูเลยเนาะตัวเขาปีร่องกะล่าผักหมากตาเหมือนกันไว้กูโก้มันเกียนยังจางตีเอากูเลยมันตั้งตัวหุ่นหน่อยเงินบ้างโอเจ้าเอ๋เกาข้ายังจางหรือดึกด้วยก้อยดูเอาเช็ดเมียจากเกาว่าขาวเฮอตัวเขาปีร่วงรับเสียงเนี่ยเอามือเขาเปลี่ยนออกมาดีกู้ดีเดียวเกาหยิบโจ้กู้เลยเจ้าก้อยดูเอากู้แล้วนะขนหน่อยเงินมาดีอ่ะดีอ่ะเจ้าเฮอกุนเจ้าเขามาเอาผ้าพี่เลี้ยงหลวงกะรับตัวเขาปีร่วงเนี่ยก้อยเอาเลี้ยงมือเขาเปลี่ยนออกมาดีกู้ดีเดียวเฮอร์ไอ้กะเดือกเอามันตัวนิ้วมือเขาเหมือนกันกูเดียวมันตัวไว้เสือว่าเอาโจ้โก้เลยกว่าตัวเดียวละมันหยิบไว้เดียวเดิมว่าก็เอาโก้แล้วเดียวมือเลี้ยวเทเป็นนางก่อยขนหน่อยเกินมาซ้ำซ้ำเทียนบอกดึงดูเฮอร์ไอ้อ่อนเอาผ้าจีดเปียดเข้าแล้วผ้ากางนั่นกะห่มโจ้โก้เลยเฮ้อเอากู้ดันมันจำเอาผ้าชิดเลียงวุดเข้าเลยผ้ากังนั่นกะผู้ตัวข่าวโฮมจู่ล้างควายไปกำเน่จะเอาล้างควายค้างปันเฮ้อ ไอ้กุนผ่านยอกสองขาวันกันมาถึงเฮือนสักเที่ยกู้จำปีลาเขาสองขาตัวโฮมอยู่ดียิ้มเสียงขวักไข่ไม่มาตีมาเทียมสักเที่ยกู้จำปีลาเหตุหน้าการเมียนหาสองขาปู่ย่าสั่งกาอยู่ห้างก้อยสักเที่ยกู้จำปีลาเกี่ยนขี้เจอเลยไอ้โจลาที่ร้านว่าเฮือนมันกะไอ้เกิดเตยอยู่ในเฮือนเก่ามาเลยขักใกล้เหตุหน้าการหน้าขวางพองมันสานกะเหรอเดี๋ยวเผื่อมาเถียมก็เลี้ยงมาหูตูไข่ให้นะมันเจ้าเข้าใจมีลางมันซ้ำหางดีไข่ปู่สัตว์ที่เกียนเข้าได้ดีดีสัตว์ที่กู้จำปีละเจ้ากะเลิกขนไข่ให้ขนหูคำสัตว์ที่หลงว่าป้ายเราเจ้าบุญเหรอหูคำค่ะไอ้ลูกจ้างเกาลันกะลักเอาบีเผามาก้มหูทันผู้ห่างดีดีเปื่อยิงมเข้าได้มันให้ให้ห้องห้องไม่กวนค่ะกำในขนคำจังผายเสกบันกะเอาไอ้โจล่ามาขังเปียดไว้กำเดียวซ้ำมาเอาล้างกะเลื้อหัวหันขนคำขนคำหันล้างลอยเงินห่างดีเป็นเจยังตื้อฉีมีล้างข้างสองมันกูโก้กูโก้นั่นขันโหคำเกียนเข้าได้มากำเหนียวโหคำตื้อผู้สักที่ว่าอันล้างอ่อนเลยก้อยอาบอยู่เลือห่างเลือหูชาสักที่ว่าอันในเป็นเกาอ่อนมากหาชาสองขาถิ่นกันตั้งวันเผยก็ว่าเผยที่เอาขนูคำเจ้าว่าห้องล้างมาถามมันเข้าเอาเผยเจ้าเอาเผยเขาจังห่วงดังอ่อนมาสัตว์ที่กู้จำปีเจ้าเรียนกะกันมือดังว่ามือมาเศร้าหินกับอ่อนตั้งนางเอ๋ยมือหลู่พ่อมเก่าคนูห้ำก็ว่าล้างอ่อนเลยหัวเก่ากางตึกเจอพ่องเบอร์เอาจบลองจินตั้งลงปุ่งเจอมือดึกด้วยล้างอ่อนเลยมือกึ่งดีถอดคำกะว่ากำในบุกปีตาหลวงจังถามมาล่างอ่อนคนหูคำตั้งสัตว์ที่หลวงมึงเดียวกูเลยล่างลอยขึ้นมาเผยกว่าเกายังเอาเกามีเจ้ามีผัวอยู่คนหูคำมาเฮิร์มมาเหตุล่างเมืองยังเข้าเหตุปีมาไม่เจอใครด้วยมึงสั่งก้อยตีกะเอาเหมากุ้นผ่านหลวงเลยนางเข้าเจอว่าพวงกอมข้าขนหูคำคอยโกมันเอาโผก็กะฝันถ่ายยอกนางหวั่นว่าเจ้าหูคำไม่เก่ายังมีปีสาวไว้หกกู้หันเก่ากะห้องมาเมื่อเจ้าตัวเด็กเอากู้หนึ่งเดียวเก่าปู้มีเจ้ามีผัวเปียกว่ามันเป็นกุ้นผ่านก็คอยดีได้กามเก่าย้อนมาข้าวสัตว์ที่ในยินเหนียมั่งว่าเขาก็รู้เอาก็เรื่องเนี่ยคนโอ้คำว่าเฮินสูอยู่เถอะเขาเจ้าที่ให้เสกเขากะห้องมาผายผายนางว่ายังทับห้องยังทับห้องเขาข้าที่กะห้องมาข้าใครคนโอ้คำว่าพองเมื่อเพชรเก่าผัวเมื่อขังไว้เมื่อพกมาเมื่อหมห้องไอถึงมารู้เอาผัวเมื่อฟันตายนางว่าไล่ข้าไล่ข้าrăng xéo phéo mưu phúc cắm nửa ổn đường chào phéo má khảo đang ổ cả hẻ cắm đường âu xính mắn yếu yếu bảo bảo bi xà khó hộp láng nặn quay cắm ổn đường bi xà khó hộp láng nặn chào má chúc tì bàng nạ vẹo bi xà khó thám ba ế loang quay mơ hoang tù má tì thay bi loang tăng tì sẵn đang quay ba คนหูคำตีเหตุมือข้างคือปู่ย่าจีเขาตั้งไหนเถียมเข้าเจ้าเปลี่ยนยาอีกเดือนตั้งหกจีโฮมกันบ่างยังเป็นสังยังเป็นสังกำในเขาปีร่วงจิตก็โฮมกันเข้าแล้วหูเก่าคนหูคำตั้งสัตว์ที่หลวงหันนางเจอได้ห่างดีห่างสู้เป็นเจ้ากูก็ตีว่าเอากู้เลยก็ซ้ำฉีหลายกู้เดิมคนหูคำว่าเฮาชื่อเขาปีร่วงอินก้าเฮียงเผอก้าได้ดีเจ้าเอามันเนาะเขาปีร่วงเจ้าโฮมกันก้าเสียงเนาะ าปีร่องเผอก็ยังอ้นฉิเผอตัวก้าได้เหมือนกันกุโกตีเลือกเอาก็เลยกว่าจังจังเด็กสัตว์ที่ทำขนุขัมเมื่อเจ้าตีเอาก็เลยค่ะขนุขัมว่าเกาตีเอาตั้งเจ็ดกุเหตุสัตว์ที่หลงกู้จังปีละท่านเข้าจ้าหลงหลังตีว่าเจออย่าได้ล้างก้อคนหัวคำซ้ำปุ๊ดีเอาตั้งเมียนตีว่าเจออย่าได้ไอ้โจล่าก้อคนหัวคำซ้ำปุ๊ดีเอากาฟันไตอ่ะมันท่านไม่เจอหลงหลังหูเจองักไตอ่ะกำเน่คุณหูคำอ่านเน่มือพวกม้าเอาไอ้โจล่ากาฟันตายะจังเอาเขาปีร่วงเหตุเบ้งก้อยว่าถึงกลางขึ้นมาเขาปีร่วงจิตนางเจ้าไอ้โจล่าหวักม้าซ้ำเอาคุณหูคำวุดเข้าเลิ้งถ่อมกับล่างลอยเงินตั้งไหนเอกเน่ไอ้กุ้นผันเจ้าไปกาเบื้องเขาถึงฝ้าเลี้ยงบุงเมียงมาหยาคนอามาตย์หลงเจ้าข้างเฮือเสร็จเลยหัวเอาไอ้ก้นผ่านมังไตก้อยว่าเขามังหลงมังนางแห่กำหนึ่งว่ากาช่างตัวดวงอาลูอันได้เป็นเจ้าบนเจอคนหนูคำเฮาซาเขามังเรียนมาตัวเลยหัวล้างจิตล้างก็ยังอยู่สิโกไอ้ก้นผ่านก็ยังหันเนาะตั้งที่ไอ้ก้นผ่านตั้งดังด่วนเกินปุ่มบินกะถึงตีเดิงว่องห่างดีสีสานะเนาะเหตุเฮินเสียงเฮินคำหลวงอยู่ไปอ่ะอันว่าดวงจินตั้งดวงยังตับหีสังนั่นตัวได้ปองเป็นอ่ะไอ้โจน่ายังส่วนได้สวนบอกสวนหมาเกี่ยนเขียวท่ากะกุฏิไอ้บอกว่าทันหอมหอมหุยหุยหุยไอ้โจน่ายังอยู่หิมดองนั่นส่วนในหน้าของเดิมย้ำเข้ามานมาทันหุ้งแต่หุ้งดองไอ้มันหอมหอมหุยหุยเบื่อวันสองขาปู่ยาเกลี่ยกุ้งได้ดีติดติดในหาโจเดิมสองขาปู่ยาตั้งเลี้ยงแน่ลูกสาวกู้เดิมเกลี่ยดีฮักดีโยติดติดลูกก็ไม่ได้เบื่อวันไอ้โจน่าเกลี่ยกุ้งได้เปลี่ยวยาสาเจอติดติด
4: กองปอบอกในปล่อยเมียนเฮาชูตองเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเลยเหมิดสง

0: 蒙丹不该用个蒙管达是个个尊上和亚东不老空亚他尊爱。没话蒙贴乌若巴丹是干不该用个不都不开蓝他难道丹爱蓝过叫米空大赛。老空不干他不都不开蓝过金根崩然爱没话蒙乌若巴丹爱看不干么能热。老空不干你个不该用个阿让达都帮子破坑过破东路赛铁么人。是您是故格朗米是恩爱格朗空度爱不阿脏子碰破那哭都丹大赛。是干啥呢？是管哪一个拿这路爱？为了瑞拉蒙，能论怎样？是大哥昆布里亚，并不爱管拿亚电话都样。没话蒙拿，没啥没来之苦，怎样嘛么着？西马塞阿爱。是干么达阿爱？可不是玩啥呢？大浪拿是干个，看上管拿，将是被打奶日。我顿拿习近平可尊爱，阿克蒙噶米只三天，我看么爱你，都是被打拿，找么达拉噶。
1: 你这三男生啦，太热啦！阿苗少年，滚动裤了爱转，米空滚暖么转？啷么么难他绕装是滚？
0: 那你米习近平那嘎多米生啦？听了空也什么阿宁是大么哩？什么是亚什呢？东空么么多习近平，能多什么在浪？跟着么么啥的，南北困了空浪，澎湖新开闸爱是来，孟加拉做那个么顿是不热爱？没有么热，个汤能团增热的增卡热热爱啷个？孟丹么啥个了点热爱？没话蒙，没有么热，个汤能团增卡热热爱啷？唔热热，唔崩热爱贴，看了爱阿爱么啥啷个了点热爱？มีว่ามงนามันนันกันรามซาและเบากุงพันผาจือครึ่งทองจะพอทงจะพอครั้งก็ละเดียยโยนามาซาลำก็ขันร่าไอฉังกามีตึงซาไลก็จูมงไม่ขันไอมงมีกินชงชนโชกเสียฉันลาร่าไอถังกามาชานีก็รอดอนไอรอดีหลังยังไม่ไอจังมูเทียไขมูกับมาเรเทียก็ทองหนึ่งทอนแพกุมพอนยอชดานนากับมาเรก็ทองหนึ่งทอนสวยสิงแพร่พรันล้มราไอลามพรันจะทุกสดมกามจึงคารจัดสวาอายุทำจังตัวครงมกอบมกาเรลามทาสตาป้องกเคียนเราจอมจึงคารจัดลูสงุนนาละเดียลามก็มิวมาเรกทองหนึ่งทอนป้องกเคียนไอจะพอทงจะพอครังจะคุ้มศพนาจากมูเทียไขมูแพทรงดัดลูมิวมาเรกทองหนึ่งทอนแพไว้สมครัดวาลูจากมูไขมูสตาอายุจอมจะชนคัดลูมิวมาเรก็ทองหนึ่งทอนจงรอดเรนันซินเรไอจังโมไขโมมิวมาเรก็ทองหนึ่งทอนมุดมาไขสบินลูมาสับันดงก็มิวมาเรก็ทองหนึ่งทอนนาอย่ามชานีอากระทมอังคออาคังอากิวอาราสบงลูมิวมาเรก็ทองหนึ่งทอนสวะอากิวทำจังโมรับราลูมิวมาเรก็ทองหนึ่งทอนอย่ามชาสังกุมโปรจพันปงราลูมิวมาเรก็ทองหนึ่งทอนล้อมราไอลามพรันจะทุกไอลามกราวโจอังเสียงไรมิวมาเรียกทองหนึ่งทอนสุดมกัมจึงคาระจัดป้องกยาวลำกรากโลกจาวาสงวนราไองาไ
2: อยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราตับจึงพอกาคูมุคอมวยช่วยงากาไอ
3: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราตับจึงพอกาคูมุคอมวยช่วยงากาไอ
0: สิ่งก็มันดังง่ายครอบครัวมันชานีคำจังกันมินนี่ง่ายก็คนสองแรงง่ายแต่หลังน่ะมันคบง่ายช่วยอดีตท่าจึงพออันมิวจึงพอปุ่มกาแพมันคบสก่อนแต่นี่น่ะสุดสูงง่ายเปลี่ยนอินทอยแพสก่อนกุ้งต้นไอมันคบนี้และด่าปังดันนากาไอจอมดัดลากาย่าสองนันเอนารูนามคนก็เมียมงดันนะจึงพออยู่เงยหนึ่งครึ่งนี้จอมคบไอกันรู้กันซาอันเหนานี้งูไอมันคบเร่

야, 무든 나로 나 먹컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 뭐지 먹어야 먹컨지.

呀，搞着通过那路那么宽带个，有我是意识到你这么宽爱，表弟爱中破不嘎，我爱么宽热。

0: 用开心怕啥人难不料比较好干带皮心放好干龙内脑发电月啦高山美
1: 放海爱心怕啥人难不料比较好干带皮心放好干龙内脑发电月啦高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผาะมีสังเวยสังเวยหวยมีกว่างของความโจ้คือตีการใช้ทำเห็นกว่างจ้าในสังเวยซาสุ่มการทำเห็นคำใช้ทำเห็นเครดิตตามใช้ความสีจิ้มเพียนซ่องสูจีอยู่ในพรมน้องอุ่นงานจงโกกของสันต่างต่างปิ้นไดหอยไปหาปีหกไว้ปากกำขอนักนั้นสังเวยสังเวยหวยมีกว่างของความโจ้ทำเห็นเครดิตตามความเกิดสีจิ้มเพียนสั่งเตียงตั้งหันยินานเซนมีหกคนและตั้งสุดสุดไปถันไต่สิบสี่ตีเอาแต่ของเสร็จสร้างแล้วหย่องย่อผู้ดีกุนหมันสองผักการการเสียงจินจองหนึ่งต่างพัดเด็ดปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนตั้งละท่าพัดเด็ดจงโกปองถึงพัดเด็ดเล่าตัวละเขียเกี่ยวเขาขอบเดียนแถมในละปีไกเวลายามเดียวกันลงหอยบนได้สามสิบปูนช่างยินเสียงพากดถึงนำสั่งการมดเงินการเวกจักกุยจีหาชิ้นเก่ากุยันไปก็ตีสู่ทางเสียงในร้านซานเสียนเสาได้มากป่งลงร้ายพระเตจเฮาสั่งเตียงตีกลุ่มแห้งเตียนอยู่ต่างนรกคมเปิ้งใหญ่และเปิ้นนั้นพระเตจจงโกและทิริวเอาเจ้าสองปากสองปลายการเซนตาเหตุการณ์กาคายของโคตกกันทอมสู่กันไหมบ่เดี๋ยวก้อยฟังคณะข่าวสายใหม่แคมถีเดินเจ็ดหลอกสองคำซังเว่ยซังเว่ยหวยเมฆกว่างความโจ้คือหมู่กลางใจทำเห็นกล้องจ้าในเซิร์ฟเวย์สะสมการทำเห็นอยู่ยังมังเสียยกพัมขามใจสอนสืบพัมเห็นชี้จิ้มเพนทรงสูจีอยู่ในพัมร้องอุ่นงันจงโกกุ้งสั้นตั้งต่างปิ้นได้หอยปลาหาปีหกไว้ปากกำขอนักคำต้องเจียกไว้ทำเห็นเกรดตามการกึดป้องคือนักตั้งจู้จื้อจู้ฐานตั้งเส้นและตั้งยันกำปูลงร้ายดิไหลทำเห็นเกรดตามใจความ

0: จงสูจีปากกำใหญ่นักคัดแข้งความปรุงใจคือบ้านไปเป้าหาดจงอยู่การปรุงนั่งไปตามดำดีสูงต่างเส้นเคลียนดีวางเงินผู้เป็นสวัยสูจีเป็นเก่าจูพำโจจื้อปากกำเดินเจดอกสองคำสวัยสังไว้ขวยไม่กว่างห้องพำโจทำเห็นเกเรตตามความเกิดสี่จิมพินสั่งเตียงตั้งนั้นอย่างหนึ่งอย่างห้องพำโจหมูก่อนอ้อนเหตุการณ์สั่งเตียงตั้งในเส้นไว้ให้ตั้งคำจ้องแจกไว้กระเด็ดตามการกึดปองไปเทียมบัตรหนึ่งคำใจสอนสืบพำเห็นใจความสีจิมเพนจงสูจีปอกรรมขอนนักการจีเนใหญ่นักที่ออกความหันในเส้นเท่ากระเด็ดตามไปนั่นคำจ้องการเหตุฟังนำทุ่มนำน้องฟงเนี่ยวางเงินผู้เป็นสวัสดิ์สูจีเป็นเก่าจุพำโจเดินเจ็ดหล่อคำหนึ่งจงกงจงยางเสียขาดผูกซ้ำสื่อเสียงเฮิงหือทงสือหอยปลายสีเชือกกวนเป็นกงซ้ำตั้งเงียนผู้ที่กวนหมันต่างพัดเจ็ดผูกจำสื่อเสียงหือทงสือเปียดก้นปิ้นกงสั้นตั้งเฮียนผู้ดิกุลหมันตั้งพัดเกศจอมผูกจำสื่อเสียงเฮิงหือทงสือหอยหาสิบก้นปิ้นผูกกึดปองการไฟใบตั้งผู้ดิกุลหมันตั้งพัดเกศผูกจำสื่อเสียงเฮิงหือตั้งสุดสื่อไปถันไตสามหอยเก่าชื่อเก่าดีปิ้นตั้งสุดสื่อไปถันไตเสียนจินตั้งพัดเกศนายหันยินานเซนปองมีหกก้นปิ้นผู้ดิกุลหมันมีตั้งสุดสื่อไปถ่านไตอันเชียนฉินสิบสี่ตีจอหย่องย่อและเสร็จสร้างเดินเจ็ดหล่อคำหนึ่งการต่อราเขียเกี่ยวเมื่อยำฮอนเวลา62วันเจ๊เจ๊ต่างเขาเฮ็ดไปเวลาต่อรักเมื่อยำฮอนตั้งหลักทายินนานแย่งสองตั้งต่อราเขียเกี่ยวสองปันเจ็ดหอยเก่าชิบหมื่นกุ้นปอกวันใดต่อราเขียสี่สิบห้าหมื่นกุ้นปอกทำลายเลือดปีกไก่เวลายำเดียวกันหอยปุ่นไทยสามปุ่นปลายสีพอถึงเดินหกหลอก30คำตั้งหลักท่าพระเดชทรงโกป้องถึงพระเดชเล่าป้องสาเจียดเขียเกี่ยวขอขอบเลี้ยนลงชื่อเก่าเหมือนกุ้นปอกอันมาเตี๋ยพระเดชและบัตรเมืองเปียสิบเก่าตีตั้งเนื้อโลกแถมนายเลอปีไกด์เวลายามเดียวกันลงหอยปุ่นได้30ปูนข่าวสองสามปีนี้มาสร้างอินเสียนตีเป้าสารสืออ่อแห้งสั่งเตียงกั้นเหตุสั่งกุยจีปี2ปั่นปลายสหัสตัวตั้งเสียนพอกดถึงนำสั่งการลดเงินการเวกซักกุยจีหาชื่อเก่าเกลียนไปข่าวสองสามปีมายงเตอร์เสียนตีเลี่ยงสังสือเอาการปลูกสังยาโฮไมโฮตอกต้องปิ้นการเหตุสังให้หน้าอันมิติต่างคือไพ่เมืองหางมีปินดีนั้นเมื่อโดนตั้งเสียนมีปอไฮมีหน้าสามหอยปลายเปียดเฮินไขการปลูกสังยาโฮไมโฮตอกเยเฮินใดปีใดอีกแคมตาเซาไดหมื่นสองปันเยนหมู่ปลายเหตุการณ์ปีใดตาเซาไดฮอดถึงห้าหมื่นเยนเขาย้ำฮอนกับพิ้งย้ำบิสงโกอีสู่ทางเสียงนั้นปีนี้จุดทางเสียงหลานสานเสียงในพัวสือเสด็จโกมาปงลงไม้เขาปรึกษาการปุ่งเนิ่งการกลุ่มเตียนในพระเตียทรงโกปี2000ปลาย26โตอันเมื่อโดนปุ้งเผยออกมานั้นพระเตียเฮาประเดสั่งเตียงตีกลุ่มแห้งเตียนอยู่ต่างเนื้อโลกคมเปิ้งใหญ่และเปิ้นนั้นเขาปรึกษาการวาเสียงปี2000ปลายสหัสตัวพระเตียเฮากลุ่มเตียนหือกลาบาดเมืองตั้งกลุ่มใจยงเตียนลงสิบหมื่นกว่าเสียงว่าสื่อยาวเฮิร์นจะยงเตียนตีป้อเปียดโกเทิร์นอยู่ตั้งเนื้อโลกปิ้นทีหนึ่งผู้แดมข่าวสารได้ฮูตั้งหน้าท่าตังซิงค่ายปองเทิงสีจางคนเมเถินได้ไต่เตี้ยวเศร้าปีมาป้องตระแขกเกี่ยวโกดกุ้นปอกไปของโคเปียดโกดต้นไปออกแห้งตัวอยู่เหือวาดทุกกะลาบัดเมืองซิงค่ายและสีจางได้ปุ่งนั่งไปนั่นเคยอาตงผู้เป็นผู้ปากกำนายหงการสังอุปูวันสองคำออกปากว่าพระเดชทรงโกและทิริอบเจ้าติดต่อเสียนตาการกะขาของโคต่อกันนี่พำสู่ต่อกันไหนผู้แดมข่าวสารได้ฮูพระเดชเว้ยเนยหยลาเดเดินหกหล่อสาวฉีคำปอเกิดแผ่นนี้ไว้ขำลับถึงวันนี้ป้องมีพยาสร้อนพระเดชทรงโกเก่าก้นตายเสียอ่านสกัมเพียกนี่เป็นข่าวสารไหมเป็นลองคำเผยเสียงป้องนี่เผยข่าวสารไหมก็ถึงที่นี้
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2814โตเดิน3หล่อ4คำเมื่อไปเขาพร้อมเสินเสียตั้งพระเตียดปังถึง12พร้อมซู้พกที่2พร้อมไว้เหยียนพาสั้นหน่อยซิงซู้ไข่ไล่หันที่ออกกำปะขนนักพระเตียเฮาปิ้นพระเตียหลายภาษาปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันการภาษาปิ้นการใหญ่ลงคัดเคียงสินตั้งเสือหวยจู้หยีอันมีเรื่องเพิ่งสงโกอยู่แต่เรื่องการใหม่เฮ็ดดีการภาษาต้องได้คัดเคียงยับหมันหุ้นไปจับเมียนละจากกันที่ได้กระเทตามกองป้องภาษาแห่งตั้งไปทุกตีคัดเคียงแหล่จู้เพเมนดีพระเตียคมตีภาษาตามตัวกึดปองเทียมเคียงแห่งความหยินจู้ไพ่เมืองจู้ภาษาต่อบ้านเกิดเมืองปิ้นอันพระเสริฐนั่นความหยินสู้ต่อภาษาจงขวาความหยิน

诸多瓦特纳坦中华欢迎诸多新当时会注意安密冷本中国远离马拉旺哈萨帕萨班特南干格拉板蒙丁尼帕迪宾丁能蓝流干地带黑门严赏拉汉纳在奥宾牙怀着半装马天外本能挖出格拉板蒙地帕萨乃来板蒙帕萨和派蒙中来地板蒙帕萨เอาได้ตาดีไปเต็นนาปันทนังกันหมั่นเวินบินบุญแบ่งยาหยุ่งเย้าบินตรวจที่ได้คัดเคียงขอเก่าให้เมืองจุภาษาก่อพร้อมกันปันทนังคืบบันก่อพร้อมกันปุ่งเนื่องเฮอเฮิงเปิ่งไซเขาเลิกเพนเขาเหตุการณ์สั่งซ้อนภาษาปันทนังกันหือการลืบสืบมาเฮอเฮิงอันจุภาษาใจแหบใจพร้อมกันอยู่กินพร้อมกันปุ่งเนื่องนั่นได้ซ้อนสืบไปโซสืบโจปานสืบปานไพเมืองจุภาษาตังพัดเดียดที่ได้ฮักษาเลิงเปิงราชการภาษาปันถนังกันที่ได้กัดชิงฝืนตัวกำปากหลังเปียดอันสร้างคำลับไพเมืองจุภาษาปันถนังกันนั่นที่ได้คัดเคียงตามอาญาได้เตียงและพ่อที่การเฮ็ดไทยใจขาดจังหมันขอเก่าภาษาปันถนังกันกะลาบาดเมืองเต็งนิมพัดเดียดปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันฟังเหื่อเวียนภาษาหน่วยต่างหลายเทียมเคียงแห่งสาจะคำต้องเปิดการภาษาอยู่ใต้เลิงกันใหม่ยืนท้ายความหันและเพื่อให้สงสัยสิ่งท้ามเสียขาด

0: 地干土，海菇干，吸肉肉火油好金熟板，吸肉肉焖咸梅南岸，快放先吸带沙参满碗。
1: 地干土，海菇干，吸肉肉火油好金熟板，吸肉肉焖咸梅南岸，快放先吸带沙参满碗。
2: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเซาซาดีอยู่ที่กินฟันหวยปิ้นกองจันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี่หวยเดียวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนันมาเผียวหือทั้งหลายฟังวันนี้ดีสู้กำนัดฟังนี้ปิ้นกำคับสู้นองแอลป่อยผู้เตรียมกำผู้ใส่ล้ำผู้คับห่องก็ปิ้นคำจันในกำคับคับว่ามาต้นนองเหยซ้องเห่าไปเขาป่อยหนังกันวันนี้ปิ้นฟันปีใหม่สังขันไตเห่าต้องไปต่างในฮันเปิ้นก็ปิ้นสู่ปิ้นเยิ่มปิ้นมวนสะสะเบาและเซาจูกันนุ่งเครื่องไต่ห่างแห่นไปปล่อยมาต้นน้องเหยสองเห่าไปเขาป้อยจอมกันโคปี้มาควายปี้ไหมสังคันไต่เห่าต้องไปกุนไหนซุมโคบ่มีการเสาเห่าตังซองก้อยไปแอวเขาป้อยหนังกันจูกันไปแอวเขาปล่อยฝังนำคล้องตีเวียงเสียงหงหันซุ้งมือน้องต้องเปิ้นเซียวเหยเองกันคับฟอนก็มีเสียงก้องเสียงกว่างหนึ่งเนียนวันปล่อยสังคันปี้ไหมหือนองสุกใจมวนเยิ่มประเดี๋ยวเฮาก้อยสุกันมาฟังกับคำบทนี้

ก็มัดนี้เฮาไกวสุกมาฟังกำครับบ้านคงไตยินดีต้อนรับผู้ก็เตรียมผู้ใส่ล้ำบินไอคำเจนในกำครับครับว่าวันนี้หมูเฮาเยิ่มใจบ้านคงไตเฮาอุ่นตุ้นวันปล่อยเยิ่มฮับเขียเกี่ยวมาฮอดมาดินมามวนสาเซินแอปกันมีตังก่อนอ้อนตังหลายป้อนายบ้านเฮากับตังนายในคงเยิ่มฮับเขียเกี่ยวสุกุลมาดินมามวนบ้านคงไตเฮายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับตังหลายเยิ่มฮับเขียเกี่ยวสุกุลมาแอวมาฮอดถึงบ้านคงไตเฮายินดีต้อนรับสุสาวมาแอวหมูเฮาเยิ่มใจสุสาวพักไปก็ยังใจติดหาประเดี๋ยวเฮาไกวจะกันมาฟังคำคับบทนี้ปิ้นคำฟองและอินปัน

ละวีขึ้นลูกขวกูตาฟีคือโจจาฟีตัวขจหีตีกีมเกตุเวออกฆ่าชนฝืนสุจักุวีซึ่งมาวีตีจ้าลีตาออกมูและตาเยคือจูสุจีวีคือโจจาวีตัวขจหีตัวฆ่าทายเยจลาจื้อจ้าตาและวากีซึ่งที่มาวีชิมจับมลาวีอาเกดาลาจื้อซึ่งวิสุจิวานิฮุยออกขายและตัวกาโกโชสาบานีเซวีชาวิฮุยขอตาฮุยออกขายและน่าเชื่อดีและสิจิผีจูสุจิตาเกิดจีวิโดคาโยฮีชิดียาโชติปีเซวีตาเกิดจีวิเด็กตุวิออกฆ่าชนฝืนและทุโตสละดีและโยมลูวิโตโคกุตาคิโยฮีและติดากาสกุยินาเซวีเด็กตุวิออกฆ่าทุโตหรือลูฮาลูวิถาฝ่าวิออกฆ่ายะนยะนาวิออกฆ่าได้กุถากาชนโชเซวิสุจิวานิฮุยโอคายซาบะเดนจูกูจูยาดิชิเลโอชัวติฮาโอชิดิกาทาชิโกยูชูกุชาตายโอมิโชบีสุชูวิโอชัวฮิกาทาชิโกยูชูกุชาตายโอมิบิบีโอชัวติฮางาชิกาทาชิโกยูชูตาวุกุโจเจโอมิโชบีโอคือเปิดที่จะไปต่อโมชิฮากุชโกมาทาชิโกชิจิจิเฉตาจูจูโอมิโชบีโชเจ้าข้อยินาเซอร์วิชิออมิยูกาปาโชโคกาออมูติชิออมูโจซาบะดินโอยาโคชินเยเลมุจิมเลยาดิซึโชโกโมโกกุวิตาติกิฮาลาชิดิยาโคยินาวิเทลูโชนิเลโชนฮิสฮาโกชิวากาโกกุลาตัวตินลีกาโชโอชิงาวากาออนาโกกุตุชิวสโกติฮาฟโกชิอานาออฟโลมาขออภัยสิฉันท่ากับวิจุลเทลุ่มเนี่ยอยากก็คู่กว่าจะเล่มมีฮิชิโกมาล่ะแต่วิชัวติชิโกวากาพักให้ตัวลูกชิวชิวสกุเทียฟัวก็เสียชิฟุคิโลมาชิวฉันเชื่อก็เลยบอกสัตว์ท่านนี้สิกุยแม่วิโมคือติฮอวิสิจติฮาระนี่เห็นฉันก็ท่ากับวิสิติมาวิกุยโมติฮอวิอพชฮาระกูงาชิโกวาวางาฮิสฮาวาบักชิดิคือกาบิชาสิยุติสิสกุปกนัตสมิงติจาวิสิจติกิฮาระชิดิคือกาบิชิดิมาวิชัวุเสฮาระฮิุชิบิสกุปกนัตสมิงติจาเชตาตัวยาลักติวุวิพุจากาบิติวันฮิบักเฮโลมาลาโชจิอุวิติวุพุจากาบิกุติวุวิงาวาบักเฮจากาเยมิโฮมิยาติสกาลาพอสลาชาสิจุตาชาวิอปิลูติเลติตาวิมาลิกาสมิติจาวิกาติผู้แม่ฮาโลโลและที่ชาขอจะยากาโลจะองาขอลาวิจุธาชามีคำมีวิมีชาและมชาถาจูและอิสิมีดีจาวิสุสติฮาระข้ายากาโลยาคือพอมาและจากาเยลาวิออกข้าจามุลาชมชิดิติยาโตเกตาวิจูกุดากาโอโลลินิเลนชิโคทูโตตาวิโอโลจูกุเลมิกคุดากาโดกาวิอาชิมาจาวิมีแพชโชนิเลนชิงาโคนี่ฮะขอบิชอดักกาเยบีติชิวาวาวาชิวาสกาดักเยบาชโกฮีวาวาอุคิกามิกคูอลอดิเมคิกาตินาบุปการีวิโอโลชิดาเทลุอัมโลยาโกบอฮาลาบินชิโกกาโลยาโกชิดจักคูชโกกูวิติวาวาโอชิวากากาโมโกกูวิฮีวาวานฮีโอฮาวาดุกาชิดาคมกุมมีทาชิมจัมลาบีโอกากาวลาบิโชชาวบ้านก็สื่อสารถูกต้องบ้างเพราะยาตัวสาบันถ้าถูกต้องบีจู่ก็เลยกลับพมมีโอสตากาติดักฮะเจ็บปวดกันชัวเฉพาะเนาะนี่พอกาตากาเสียติดักตัวหัวเวียและวิวิมอคักเคยจดจัดตัวก็สิบอย่างละขอปัญจอันถ้าวันนี้เรื่องมีฮิฮาระขอโนลาบีสิบแปดจู่ก็ชัวก็กาโก้ปัจจุบันถ้าว่าจะพูดสาบันถ้าถูกต้องบีตัวกาเจฮอบาจะกับปาร์ตี้เล่ข้าทั้งเล่ปาจิสต้าตัวเขาเป็ดตาเล่อเมริกาเล่ยิลาตัวเจดับบ้าออตาเกตัวเจดับโชอเมริกาเล่ยิลาเจดับกาตาวิกว่าข้ากูตาคิติกาสุดปาจิสต้ากูวีนี่พอกาอิสเล่มาโมวีออยาโคจ้าตาเล่เจดับวีกอดเดลอสีเจดับวีออยาเล่ยิลาวีสิสิบาอาจิอุบิจโมอาลีฮามิโนยจิตาดูสิคนนกุติคิดตัววิโยยันวิเคราะห์สิ่งที่เราเจอที่ถูกกับวิวตัวทุจริตปกติจะตัดเลออนุญาโลกนั้นไหมโอสุดอกาโยฮีที่ยังกาโชคีท่าดาโฮดา

จากและจากอื่นเลยนอฟเข้าคอตัวละตาลิข้อกาปายอยู่หื้อแน่ลาโบปาลิข้อกาอ่อมมูขึ้นแมวีลิข้อกาปาอ่อมมูที่มาตาตาชิดคือจากอื่นกูคุยมีวียินามิจุดเชียวเชิดตาโยชิข้าคอเชิดตาแหละลาหูโชจือวีลิข้อกามาโวมาและโยวิโอโชจากะกูชิดคือนอฟข้าคอเชิดตาอันเนอนุมากูอาบุอาบีกามากูงาโดกูโอ้ฮวีโตชิดเปิดถ่ายกากากูแหละมาซาจ่าแฮกะฮึเนะฮากาวกะยาปิวเปียวกาชากะยาปิวตีจุยติเกเชนยาเบยาฮูแหละยาแฮจานยาเบโอ้ฮกูฮาดาละติเกเชนยาเบกูบิลิคนาฮัน

cắn này ai chỗ là chúm hòa lâm tả bố tuộc mà. Ai cũng phản khán bà, cầu khá răng bí hoang rủ tán rau khá ra. Phong bà đang ổn, chóm cầu cả, xăm tí cả rủ thật đấy. Hốn loại gân khán bà, đoàn tăng chứ đây mơ răng tắp đáng chờ. Mơ kiếp chỗ cô đơ, mơ tù hoang tả lẻ. Ai chỗ là kẹn chôm sơ tê tê, quay bà tí ấu cô đơ đó. Tối khảo bí đoàn cả, là phạm bạc ta mướn khăn vây củ cô. Mắn kiến răng trang tí ấu cô đề. Mắn tàn tổ hỗn loại ngân và. Cô cháu ấy, cầu khả răng trang hứa được rồi. Quay đủ ơ, xét miết trả cầu và khảo. Hở tù khảo bí đoàn đáp sử nhá, ấu mới khảo bên hoặc ba đi cô đi điệu. Cầu dịp cho cô đơ, cháu quay đủ ấu cô đơ nặng. Hốn loài ngân mà, đi à đi à. Chờ hờ, cuốn chờ khẩu, má ấu phá phí đen đúng, cả lắp tù khẩu bị đoan hẹo. Quay ấu điêu mứ khẩu biến hoặc ba đi cô đi điêu. Hờ ai cả được ấu. Mắn tôi điêu mứ khẩu mướn căn cú điêu. Mắn tù vây giờ vào. Ấu chỗ cô đờ quá, tù đi ấu đó. Mắn dịp vây điêu đừng vào, cầu ấu cô đeo. Điều mưa liêu thề bình đáng quẩy. Hốn loài ngân mà, xăm xăm thiên hoặc đừng đù. Hờ ai ổn, ầu phá chết, biết khẩu lỡ phá căng ngân cả. Hôm chỗ cô đâu, hờ ầu cô đận. Mắn xăm ầu phá chết liền, vút khẩu lỡ phá căng ngân cả. Cô tố cả hôm chỗ láng quẩy về. Cầm nề chỗ láng quẩy kháng bẩn hờ, ai cún phản dọc. สองขาวันกันมาถึงเฮือนสักเทียกู้จำปีลาเขาสองขาตัวโฮมอยู่ดียิ้มเสียงหัวคล้ายไม่วาตีมาเถียมสักเทียกู้จำปีลาเหตุหน้าการเมียนหาสองขาปู่ย่าสั่งกาอยู่ห้างก้อยสักเทียกู้จำปีลาเกี่ยนขี้เจอเลยไอ้โจล่าที่ร้านว่าเฮือนมันกะไอ้เกิดเทอยู่ได้เฮือนเก่ามาเลยขับใกล้เหตุหน้าการหน้าหวงพองมันสานกะเหียเดียวเผื่อมาเถียมก็เลี้ยงมาหูตูไข่ให้นะมันเจ้าเข้าเจอมีลางมันซ้ำหางดีไข่ปู่สัตทีแก่นเข้าเลยดีๆสัตทีกู้จำปีละเจ้ากะเลือหุ่นไข่ให้หุ่นหูคำสัตทีหลงว่าป้ายเราเจ้าบุญเหรอหูคำค่ะไอ้ลูกจ้างเก่านั้นกะลักเอาบีเผามาก็มู่ทันผู้ห่างดีทีเดียวปืนยิงมึงเข้าได้มันให้ให้ห้องห้องไม่กวนข้ากำในขนหัวคำจังผายเสกบันกะเอาไอ้โจล่ามาขังเปียดไว้กำเหลียวซ้ำมาเอาล้างกะเลื้อหัวหันขนหัวคำขนหัวคำหันล้างหน่อยเงินห่างดีเป็นเจ้让得起米浪康爽门古过古过能狠我很见后来马甘流我很得不杀提吧俺浪晚内乖阿如乐行的胡沙杀提吧俺内便够晚马哈沙爽卡停跟当晚拍过吧拍提要胡奴很走吧晃当马坦满喝欧拍走欧拍เขาจังห่วงดังอ่อนมาสัตว์ที่กู้จำปีเจ้าเรียนกากำมือดังว่ามือมาเศร้าหินกับอ่อนตั้งนางเอ๋มือหลู่พ่อมเก่าหัวหนูห้ำก่อว่านางอ่อนเลยหัวเก่ากางตึกเจอพ่องเบอร์เอาจบลองจินตั้งลุงองเจอมือดึกด้วยนางอ่อนเฮ้ยมือเก่งดีถามคำเก่าละกำในโบกปีตาหลวงจังถามมาลางอ่อนคนหูคำตั้งสัตว์ที่หลวงมือเดียวกูเลยลางหน่อยเกินมาเผยกว่าเก่ายังเอาเก่ามีเจ้ามีโผอยู่คนหูคำมาเฮิร์มมือมาเหตุลางเมืองยังเข้าเหตุปีมาไม่เจอใครด้วยมือสั่งก้อยตีเก่าเหมาก้นผ่านหลวงเลยนางเข้าเจอว่าพ้องกลมอื้อครับ

0: 文湖汉外国们有普国家分台哟。南湾吧走湖汉咩高人咪比少咩湖国行高家荒吗没走多得高国人的。高波咪走咪普啊别吧门边滚盘过快地的感高转马靠。萨提内银牙忙吧高波路欧国人的。混湖汉吧很熟有台高照第二是高架荒马牌牌。人吧人搭荒人搭荒高架第架荒马卡卡的。混湖汉吧荒马撇高婆马行为马扑马马五荒的疼马路欧婆马分带。人吧内卡内卡人小飘马扑甘了晚灯找飘马卡。人我家下感情，欧心们悠悠饱饱，比少口服人呢，快感完的，比少口服人呢，走马足地帮那位哦。比少口谈吧，一浪乖，没慌都马地太，一浪当地上，浪乖吧，葫芦坑地热，没汤可补呀，只好等来甜口粥饼也一点。当我接红跟吧让边上让边上刚才好比让结果红跟好人好搞混合看当杀铁龙很难之类行地行书边这股过第八偶过了过三起来过人混合看吧和这好比让应家乡和家里的找我们了好比让找红跟家乡了เขาปีร่องเผยก็ยังอุ่นฉีเผยตัวก้าได้เหมือนกันกูก็ตีเด็กเอากูเลยกว่าจังจังเด็กสัตว์ที่ทำขนุขันเมื่อเจ้าตีเอากูเลยค่ะขนุขันว่าเกาตีเอาตั้งจิตกูเหตุเธอสัตว์ที่หลงกูจำปีละท่านเข้าจ้าหลงหนังตีว่าเจ้าอย่าเลยล้างก็คนหัวคำซ้ำปุ๊ดที่เอาตั้งเมียนที่ว่าเจอจากเล่ไอโจล่ากว่าคนหัวคำซ้ำปุ๊ดที่เอากาฟันไตมันทันไม่เจอหลงนางหูเจองาไตกำในคนหัวคำอันในมือพวกมาเอาไอโจล่ากาฟันไตจังเอาเขาปีร่องเหตุเบงกวยว่าถึงกลางขึ้นมาเขาปีร่องจิตนางจ่อไอโจล่าหวักมาสำเอาขนหูคำวุดเข้าเลิ้งถ่อมกับลางลอยเงินตั้งไหนเอกได้ไอ้กุ้นผันเจ้าไปกับมึงเขาถึงฝ้าเลี้ยงบุงเมียงมาหยาขนอามาตลงเจ้าข้างให้เสร็จได้หัวเอาไอ้กุ้นผันมังไตกวยว่าเขามังหลงมังนางแห่กำหนึ่งว่ากาช้ำติดหูอาลูอันได้เป็นเจ้าบนเจอคนหูคำเฮาซาเขามั่งเรียนมาตุ้ยเลยหูล้างจิตล้างก็ยังอยู่ชิโก้ไอ้กุ้นผันก็ยังหันเนาะตั้งที่ไอ้กุ้นผันตั้งดังด่วนเกินปูมบินกะถึงตีเดิงว่องห่างดีสีสานเนาะเหตุเฮือนเสียงเฮือนคำหลวงอยู่ไปเนาะอันว่าดวงจินตังดงยังทับหีสังนั้นตัวเล่ปวงเป็นเนาะไอ้โจน่ะยังซ่อมเล่สูดหมอกสูนหมาเกี่ยนหิวท่ากะกุฏิไอ้หมอกล่าทันหอมหอมหุยหุยหุยไอ้โจน่ะยังสู่หิมดงนั้นซ่อมเล่หน้าของเดิมยามเข้ามานมาทันหุ้งใส่หุ้งหลงไอ้มันหอมหอมหุยหุยเบื่อวันสองขาปู่ยาเกี่ยนกูได้ดีที่เด็กในหาจูเริงสองขาปู่ยาตั้งเลี้ยงแน่ลูกสาวกูเริงเกี่ยนดีฮักดีโยที่เด็กลูกกำไม่เด็กเบื่อวันไอโจล่าเกี่ยนกูได้ปิวยาสาเจอที่เด็ก
1: กองปอบอกเลยปล่อยเมียนเฮาสู้ต้องเหอปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเลยเหมิดสง

0: Yunnan Sense Boy Smartphone Sprada. Jumpo Gatin Sense Boy Nagai.
1: Yunnan Sense Boy Smartphone Sprada. Jumpo Gatin Sense Boy Nagai.
2: ชิกาเมตัดง่ายครอบชวามชานีเดลังทาสไปดันนาชิกาจอมตรงนี้ก็มึงตัวรับดอตึงกรีมูกุนรับดอจักบาดพองเทมึงตัวรับดอมซากมงพงกินนาผาจิสนายมูกลอนนาตงคงมูมตูสีจินพินมีว่ามึงแตนสพัมปาดีพงได้โดล่าไอและจะมึงอันนี้ว่าพริ้งเงินทอยแพขับคลุมไอจะพองกบาดทาโคจุนไออาคมงกามีจิสัตนีกังกาสินคาจาลาครับว่าไอชิกาอีน่ามึงโดนนะตั้งใครมาชามาไรกรูเทียรู้จังปาดีพงมจมชิมบลีนีมึงแตนทับกระจาไอมูหลำละข้องเทียช่องชนชอบมูหลำละไงมูไออารองอามิงทาล้มลู่ไอชิกาแต่นิงละทาชนิงทามีว่ามองเรามึงละบรันนามีท่าลำคูโทซาไอมานำมันิงนาจผันทาธรรมจานาสมชื่อล้อจัดลู่ไอชิกามีว่ามองเทียวเราบ้าดันมองละข้องมึงกาสุดการพกายมกามต้องมาไขลำทานานไอโดดันลำก็จอมมีครึ่งต้นลู่ไอชิกาอย่าสกาที่ต้องพังวาสนาสดาสิงเอบรอลคงอย่าสินีมงโดรับดอตึงกระมูกุนรับดอจักรบาลจะพองเทียมงโดรับดอมซากมงพงกินนาผาจิสินายโมคุยมินก็พกลอไซตงคงมูมตุสีจินเพียนมีว่ามงแตนสพันปาติพงได้โดล่าไอและจะมงานิงว่าพริ้งไอเทอร์เพขับคลุมไอจะพองกบาทะโคจุนไออาคมงกามิจสัตนีกังกาสินคาจาลันนาขันกลอสตุปงลีแพร่พระในลำนี้ตุปองครับวามใส่ผาจีชินพงทาจนจินทัดไอมงโตติงอาจังสกูปาดีพงมจมเทียโลทำไอปาดีพงมชากัมบูนีตรงคงมูมตุโคจุนไออาคมงกามิจสัตนีทรงจงชินคาจาขันกลอสตุปครับวันนากัมชามิตาติงลาตึงยังสกุลดีไรมงโตติงนามาตั้งโจจึงคาระจัดไอลำแพะเกรากจาไอคูทุชมาครับวานารีเองาไอมงโตรับดอมูมตัววังหนิงจะพองซาจูจมไอทังกากามงสกาอูไอสตาสิงเอบรอลข้องยาชนีมงโตรับดอตึงเกรมูกุนรับดอจักรบาจะพองพอพองนาชีจินเพียนปาดีโกมเดียนมิจสัตทรงจงชินคาจาลาครับว่าไซรอเดียนทามงโตรับดอปาดีโกมเดียนบงลีเวอหนึ่งโบพงกจือจะพองพอพองนาเสียงอังคันกลอสตุบไอลำนี้แพร่พรครับว่างาไอตรงคงมุมดูสีจินเพียนโคจุนไออาคังมงกามีจสัตนีทอนชินนาอินามงโดนาขันกลอสตุมีลูลามนีจนสุบรอคาโมรูดาวพังอยู่ข้างสตุสเดียบมูนีมงตบสมรูครับวามาไอมงโดรับโดมุมดูวังนิงจะพองซาจูจุมอูไอ

าเทียงทาสบราไอมีว่ามองวันดัชไลจึงคาจัดตั้งชนะไลกาเคิงคงเยคงกรูเนียงงูไอรุงไลกาก็อยู่ยังมีว่ามองทามงการดิ่งครั้งหนึ่งมังเรากบ้าไอวันดัชทกชไลไอครั้งยันจุคมสุบดอนลูไซตั้งชนะไลกาก็จุนไอเคิงคงเยคุณมงานเนียงมีว่ามองพองชิงราดิ่งนาเนียลังไอวันดัชพันปงก็เชียนว่าสิกดีสิจันไลนาวันดัชลังไอถึงก็กดีมันจะดุนนาองค์การติงท่านำบัตรง่ายก็อังดูใส่ง่ายชิกามชาเนี่ยสกอลไลก็น่าเจลูไอชิงไฮก็น่าชี้จังดูไอมิท่าลำครั้งรุ่นน่ามานำโทซาไอคนยิงแล้วว่ายังบุคคลมานำกดีมีวันมลีโทซาลูโรงไรดนกดีมันจัดหรือละข้องวันมลีโทซาลูน่าชิงไฮเถชี้จังปมลังสกองกานาสุกันพองชิงราจึงคาจัดลำท่างางกังไอโทซามูคูมดิชโดตัดลูใส่

0: 蒙丹不该用个木棍搭，是个个怎么上和亚东不了空亚他尊爱。没话蒙贴乌肉巴丹，是干不该用个木都木开烂他，难度丹爱烂过叫米空丹塞。路空木干呐，木都木开烂过，金格人崩然爱，没话蒙乌肉巴丹，阿克不干木能热。路空木干尼个不该用个阿让达都崩只破空，国破东路塞铁木人，是宁是故，格朗米是奈格朗空度爱。不阿脏子碰破那窟都单打塞。是干啥呢是管来管那这路爱。为女瑞拉蒙能论怎样是大哥昆梅利亚并不爱管那亚电话都样。没话蒙那没啥没来之苦怎样嘛没做心嘛塞我爱。是干没得我爱可不是我们啥呢你带浪那是干过昆上管那将是被单来日。不顿那习近平可尊爱阿卡蒙嘎密之三帖不可蒙为你们都是白丹那装不得拉嘎
1: 密之三男神拉太之拉阿米有啥你滚动哭了爱转密空滚暖不准拉不莫难他绕装是滚
0: 的尼尼习近平那嘎多密神拉听了空也是么安宁是大门里什么是亚什尼东空某某都习近平能多什么在浪跟着某某萨达南北困了空浪碰哭身卡扎爱是来蒙嘎可尊爱过某顿是不若爱没有么日个通能团增弱地增卡若扎爱浪过蒙丹么萨过了地热爱没有蒙没有么日个通能团增卡若扎爱浪嗯热热嗯崩热爱贴抗了爱爱么萨浪过了地热爱มีว่ามงนามนันกันรามซาและเบากุงพันผาจือครึ่งทองจะพอทงจะพอครั้งก็ละเดียยูยูนามซาลำก็ขันร่าไอฉังกามีตึงซาไลก็จูมงไม่ขันไอมงมีกินชงชนชกสีชินลาร่าไอถังกามาชานีกลอดอนไอรอดีหลังยังไม่ไอจากมูเทียไขมูกัมมะเรเทียกทองหนึ่งทอนแพกุมพรยอชดานนากัมมะเรกทองหนึ่งทอนสวยสิงแพร่พรันล้มร่าไอ้ลามพรันจะทุกสดมกามจึงคารจัดชวาเกี่ยวทำจังตัวครงมกบมกาเรลามทาสตาป้องกเคียนเราจอมจึงคารจัดลูสงุนนาละเดียลามก็มิวมเรกทองหนึ่งทอนป้องกเคียนไอจะพอทงจะพอครั้งจะคุ้มศพนาจากมูเทียไขมูแพทรงดัดลูมิวมเรกทองหนึ่งทอนแพไว้ชมครัดวาลูจากมูไขมูสตาเกี่ยวจอมจะชนคัดลูมิวมาเรกทองหนึ่งทอนจงรอเรนันสินเรไอจังโมไขโมมิวมาเรกทองหนึ่งทอนมุดมุขายสบินลูมาสับบันดงก็มิวมาเรกทองหนึ่งทอนนาอย่ามาชานีอากระทมอโคอาคังอากิวอาราสบงลูมิวมาเรกทองหนึ่งทอนสวากิวทำจังโมรับราลูมิวมาเรกทองหนึ่งทอนอย่ามาชาสังกุมโปรจพันปงราลูมิวมาเรกทองหนึ่งทอนล้มราไอลามพรันจะทุกไอลามกราวจออังเชิงไรเมียวมเรกทองหนึ่งทอนสุดมกัมจึงคาระจัดป้องกยาวลำกรากลอกจาวาชงวนราไองาไอ

야, 무돈 나루나 뭐컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 뭐지 뭐이 아이 뭐컨지.

呀，搞着通过那路那么宽带个，有我是意识到你这么宽爱，表弟爱中破不嘎，我爱么宽热。

0: พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดมในนอกพระเทศเวลาข่าวสารใหม่
1: พง

0: 平衡，不掉边点欧甘带铁线，分好甘龙内诺克点，为了好杀买一。
1: 普方党人，好来好杀买帮你的票米。身为常委会美广红红组各地干水含片广杂乃身为沙松干含片含水含片可得担水含习近平总书记与乃旁龙文案中国共产党党兵队怀白下比后怀把甘好那难身为常委会美广红红组含片可得担含各习近平上点当然ยินนันเซนมีฮกกุนและตั้งจุดสืบไปถันไต10สีตีเอาแต่ของเสร็จสร้างแล้วหย่องย่อผู้ดีกุนหมันสองผักการการเสียงจินจองหนึ่งต่างพัดเด็ดปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนตั้งละท่าพัดเด็ดจงโกปองถึงพัดเด็ดเหล่าตัวละเขียวเขียวขอขอบเดียนทำลายแล้วปีกายเวลายามเดียวกันลงหอยบนได้30ปูนทางยินเสียงพักกดถึงนำสั่งการมดเงินการเวกจักกุยจีหาชิบเก่ากดยันไปก็ตีสู่ทางเสียงในร้านสานเสียนเสาได้มากป่งลงร้ายพระเตเท่าสั่งเตียงตีกลุ่มแห้งเตียนอยู่ต่างนรกคมเปิ้งใหญ่และเปิ้นนั้นพระเตจงโกและทิลิวเอาเจ้าสองปากสองปลายการเซนตาเหตุการณ์กาคาของโคตกกันพร้อมสู่กันใหม่ว่าเดี๋ยวก้อยฟังคณะข่าวสายใหม่แคมถีเดินเจ็ดหลอกสองคำซึ่งไว้ซึ่งไว้หวยเมย์กว่างพร้อมโจคือหมู่กลางใจทำเห็นกล้องจ้าในเซิร์ฟเวย์สะสมการทำเห็นอยู่ยังเหมืองเสียยกพัมขามใช้สอนสืบพัมเห็นชี้จิ้มเพนทรงสูจีอยู่ในพัมร้องอุ่นงานจงโกกงสั้นตั้งต่างปีนได้หอยปลาหาปีหกไข่ปลากั้มขอนักคำต้องเจียกไว้ทำเห็นกระเด็ดตามการกึดป้องคือนักตั้งจู้จื้อจู้ฐานตั้งเส้นและตั้งยันกำปูลงร้ายได้ไหลทำเห็นกระเด็ดตามใช้ความจงสูจีปากกั้มใหญ่นักขัดแข้งความปงใจคือบันไปเป้าขาดจงอยู่การปุ่งนั่งไปตามดำดีสูงตั้งเส้นเคลียนดีวางเงินผัวเป็นสวัยสูจีเป็นเก่าจู้พำโจจื้อปากกั้มเดินเจดอกสองคำสวัยสวัยขวยไม่กว่างห้องพำโจทำเห็นกระเด็ดตามความเกิดสี่จิ้มพินสั่งเตียงตั้งนั้นอย่างหนึ่งอย่างห้องพอมโจหมูก่อนอ้อนเหตุการณ์สั่งเตียงตั้งในเซนเว่ยเคยตั้งคำจ้องเจียกไว้กระเด็ดตามการกึดปองไปเทียมบัตรหนึ่งแคมใจสอนสืบพำเห็นใจความสี่จิ้มพินจงสูจีปอกรรมขอนักการจีเนื้อใหญ่นักที่ออกความหันในเซนเฮากระเด็ดตามไปนั้นคำตั้งการเหตุฟังนำทุ่มนำน้องฟงเนี่ยวางเงินผู้เป็นสวัยสูจีเป็นเก่าจุพำโจดันเจ็ดหลอกคำหนึ่งจงกงจงยางเสียดขาดผูกซ้ำสื่อเสียงเฮิงหือทงสือหอยปลายสีเชือกกวนปิ้นกงซ้ำตั้งเกียนผู้ที่กุนหมันต่างพัดเด็ดผูกซ้ำสื่อเสียงหือทงสือเปียดกวนปิ้นกงซ้ำตั้งเกียนผู้ที่กุนหมันต่างพัดเด็ดจอมผูกซ้ำสื่อเสียงเฮิงหือทงสือหอยหาสิบกวนปิ้นผูกกึดปองการไฟใบตั้งผู้ที่กุนหมันต่างพัดเด็ดผูกจ้ำสื่อเสียงเฮิงหือตั้งจุดสื่อไปถันไตสามหอยเก่าชื่อเก่าตีปิ้นตั้งจุดสื่อไปถันไตเซียนจินตั้งพัดเกตในหันยินันเซนปองมีฮกกุนปิ้นผู้ดีกุนหมันมีตั้งจุดสื่อไปถันไตอันเซียนจินสิบสี่ตีจอหย่องย่อและเสร็จสร้างเดินเจ็ดหล่อคำหนึ่งการต่อราเขียเกี่ยวเมื่อยำฮอนเวลา62วันเจ๊เจ๊ตั้งเขาเฮ็ดไปเวลาต่อรักเมื่อยำฮอนตั้งหลักทายินนานแย่งสองตั้งตอลาแขกเกี่ยวสองปันเช็ดหอยเก่าชิบหมื่นกุ้นปอกวันใดตอลาแขกสีชิบหาหมื่นกุ้นปอกทำลายเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นไทยสามปุ่นปลายสีพอถึงเดินหกหลอก30คำตั้งหลักทาพระเดชทรงโกปองถึงพระเดชเล่าปองสาเช็ดแขกเกี่ยวขอขอบเลี้ยนลงชิบเก่าหมื่นกุ้นปอกอันมาเตี๋ยพระเดชและบัตรเมืองเปียสิบเก่าตีตั้งเนื้อโลกทำลายเราปีกายเวลายามเดียวกันลงหอยปุ่นไทย30ปุ่นข่าวสองสามปีมาสร้างยินเสียงตีเป้าสามสิบออแห้งสั่งเตียงการเหตุสั่งกุยจีปีสองปันปลายสหัสตัวตั้งเสียงพอกดถึงนำสั่งการลดเงินการเวกซักกุยจีหาชุดเก่ากุยันไปข่าวสองสามปีมายงเตอร์เสียงตีเลี่ยงสามสิบเอาการปลูกสังยาหัวไม้หัวตอกต้องปิ้นการเหตุสั่งให้หน้าอันมีตีต่างคือไพ่เมืองหางมีปิ้นดีนั้นเมื่อโดนตั้งเสียนมีปอให้มีหน้าสามหอยปลายเป็ดเฮินไข่การปลูกสังยาหัวไม้หัวตอกเยื่อหันใดปีใดอีกแคมตาเสาใดหมื่นสองปันเยนหมู่ปลายเหตุการณ์ปีใดตาเสาใดฮอดถึงห้าหมื่นเยนเขาย้ำฮอนกับพิ้งยามบิสงโกอีสู่ทางเสียงนั้นปีนี้สู่ทางเสียงหลานสานเสียนในพัวสือเสาดังโกมักปงลงร้ายเขาปรึกษาการปุ่งเนื่องการกลุ่มเตียนในพระเตจงโกปี2000ปลาย26โตอันเมื่อโดนปุ้งเผยออกมานั้นพระเตเฮาประเดสั่งเตียงที่กลุ่มแห่งเตียนอยู่ต่างนรกคมเปิ้งใหญ่และเปิ้นนั้นเขาปรึกษาการวาเสียงปี2000ปลาย26โตพระเตเฮากลุ่มเตียนหือกลาบาดเมืองต่างกลุ่มใจยงเตียนลง10หมื่นกว่าเสียงว่าสื่อ

0: 要เฮินจะยงเตียนดีป้อเปียดโกเทินอยู่ต่างนรกเป็นที่หนึ่งผู้แดมข่าวสารได้ฮู้ตั้งแต่ท่าตังซิงค่ายปองเทิงสีจางคนเมเถินได้ไต่เตี้ยวเศร้าปีมาป้องตระแขกเกี่ยวกดกุ้นปอกไปของโคเปียดกดต้นไปออกแห้งตัวอยู่เหือว่าทุกกะลาบัดเมืองซิงค่ายและสีจางได้ปุ่งเนื่องไปนั่นเคยอาตรงผู้เป็นผู้ปากกำในโครงการสังอุปูวันสองคำออกปากว่าพระเดชทรงโกและทิริอบเจ้าติดต่อเสียนตาการกาคาของโคต่อกันนี่พามสู่ต่อกันไหนผู้แดมข่าวสารได้ฮู้พระเดชเว้ยหน่อยอยละเดเดินหกหล่อสาสีคำปอเกิดแผ่นนี้ไว้ขำลับถึงวันนี้ป้องมีพยาสร้อนพระเดชทรงโกเก่าก้นตายเสียอ่านสกันเพียงนี้เป็นข่าวสารไหมเป็นลองคำเผยเสียงป้องนี้เผยข่าวสารไหมก็ถึงที่นี้
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2814โตเดิน3หลอสีคำเมื่อไปเขาพร้อมเสินเสียตังพระเตียดปังถึง12พร้อมสู้พกที่2พร้อมไว้เย็นพาสั้นหน่อยซิ่งสู้ข่อยไล่หันที่ออกกำปะขนนักพระเตียดเห่าปิ้นพระเตียดไล่ผาซาปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันการผาซาปิ้นการใหญ่ลงคาเทียงสินตั้งเสือหวยจู้หยีอันมีเรื่องเพิ่งสงโกอยู่แต่เรื่องการใหม่เฮ็ดดีการผาซาต้องได้คาเทียงยับหมันหุ้นไปจับเมียนละจากกันที่ได้กระเทตามกองป้องผาซาแห่งตั้งไปตุกตีคาเทียงแหล่จู้เพเมนดีพระเตียดคมตีผาซาตามตุกกึดปองเทียมเคียงแห่งความหยินจู้ไพเมืองจู้ผาซาต่อบานเกิดเมืองปิ้นอันผาเสิร์ตนั่นความหยินซู่ต่อภาษาจงขวาความหยินซู่ต่อวัฒนธรรมจงขวาความหยินซู่ต่อสินตั้งเสือหวยซู่หีอันมีเรื่องเพิ่งจงโกเขียนดีมาระวังหักษาภาษาปันถนังกันกะลาบาดเมืองเตียงนิมพระเตียดปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันที่ใดคักมันยันสั่งละขันหาใจเอาปิญญาหอยเจือปันซองมาเทียมไปปุ่งเนิ่งวัตถุกะลาบาดเมืองตีภาษาหน่อยแหล่บาดเมืองภาษาหรือไพ่เมืองซุ่มไล่ตีบาดเมืองภาษาเอาใดตาดีไปเตียนนาปันทนังกันหมั่นเวิ้นบินบุญแบงยาหยุ่งเย้าบินตรวจที่ได้คัดเคียงขอเก่าไพ่เมืองจุผาซาก่อพร้อมกันปันทนังคืบบันก่อพร้อมกันปุ่งเนิ่งเฮ่อเฮิงปึ่งไซเขาเลิกเพนเขาเหตุการณ์สั่งซ้อนภาษาปันทนังกันหือการลืบสืบมาเฮ่อเฮิงอันจุผาซาใจแหบใจพร้อมกันอยู่กินพร้อมกันปุ่งเนิ่งนั่นได้ซ้อนสืบไปโซสืบโซปันสืบปันไพ่เมืองจุผาซาตังพระเตียดที่ได้ฮักษาเลิงเปิงราชการภาษาปันถนังกันที่ไหนกัดชิงฝืนตัวกำปากหลังเปียดอันสร้างขำลับให้เมืองชุภาษาปันถนังกันนั่นที่ไหนคัดเคียงตามอาญาได้เตียงและพ่อตีกันเฮ็ดไทยใจขาดจังหมันขอเก่าภาษาปันถนังกันกะลาบาดเมืองเต็งนิมพระเตียดปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันบังเหอไว้เหียนภาษาหน่วยต่างหลายเทียมเคียงแห่งสาจะคำต้องเปิดการภาษาอยู่แต่เรื่องกันใหม่ยืนท้ายความหันและเพื่อให้สงใจสิ่งท้ามเสียขาด

0: 地光土海孤光，喝悠悠火油好金苏班，喝悠悠梦看美南岸，快放先喝带洒身满满。
1: 地光土海孤光，喝悠悠火油好金苏班，喝悠悠梦看美南岸，快放先喝带洒身满满。
2: เมทักผู้ฟังทั้งหลายเซาซาดีอยู่ที่กินฟันข่อยปิ้นก้องจันเวลาเมือเผียวกำคับกำศพบอกนี่ข่อยเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั่นมาเผียวหือทั้งหลายฟังวันนี้ดีสู้กำนัดฟังนี้ปิ้นกำคับสู้นองแอลป่อยผู้เตรียมกำผู้ใส่ล้ำผู้คับห่องก็ปิ้นคำจันในกำคับคับว่ามาต้นนองเหยสองเห่าไปเขาป่อยหนังกันวันนี้ปิ้นฟันปิ้นไหมสังขันไตเห่าต้องไปต่างในฮันเปิ้นก็ปิ้นสู่ปิ้นเยิ่มปิ้นมวนสะสะเบาและเซาสู่กันนุ่งเคืองไต่ห่างแห่นไปปล่อยมาต้นน้องเหยสองเห่าไปเขาป้อยจอมกันโคปี้มาควายปี้ไหมสังขันไต่เห่าต้องไปกุ่นในซุมโคบ่มีการเสาเห่าตังซ้องกวยไปแอวเขาป้อยหนังกันสู่กันไปแอวเขาป่อยฝังนำคล้องตีเวียงเสียงหุ่งหันซุ้งมือหนองต้องเปิ้นเซียวเหยเองกันคับฟอนก็มีเสียงก้องเสียงกว่างหนึ่งเนียนปันปล่อยสังขันปีใหม่หรือนองสุกใจมวนเยิ่มประเดี๋ยวเฮาไกวสุกัมมาฟังกับคำบทนี้

ก็มัดนี้เฮาไกวสุกมาฟังกำครับบ้านคงไตยินดีต้อนรับผู้ก็เตรียมผู้ใส่ลำบินไอคำเชนในกำครับครับว่าวันนี้หมูเฮาเยิ่มใจบ้านคงไตเฮาอุ่นตุ้นวันปล่อยเยิ่มรับเฮียเกี่ยวมาฮอดมาดินมามวนสาซื้นแอปกันมีตังก่อนอ้อนตังหลายป้อนายบ้านเฮากับตังนายในคงเยิ่มรับเฮียเกี่ยวสุกุลมาดินมา

มวนบ้านหงใต้เฮายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทั้งหลายเยี่ยมรับเฮียเก๋าจุกุนมาแอ๋วมาฮอดถึงบ้านหงใต้เฮายินดีต้อนรับสู่สาวมาแอ๋วหมู่เฮาเยี่ยมใจสู่สาวพักไปก็ยังใจติดหาประเดี๋ยวเฮาก็จะกลับมาฟังกำคับบทนี้ปิ้นคำฟองและอินปัน

0: 播电视台民族广播，
1: 那好可不吉利，
2: 正破价贴五千出柜，
3: 今代十三分啊，
4: 你孙吴师傅，
5: 广播行代得红。

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 할렐리코 카타가마해.

จากและจากอื่นเลยน้อฝึกข้าวคอตัวละตาลิข้อกาปลาอยู่อยู่ขึ้นแน่ลาโบปลาลิข้อกาอ่อมหมูขึ้นแมวีลิข้อกาปลาอ่อมหมูที่มาตาตาชิดได้คือจากอื่นกูคุยมีวียินามิจุดช่วยเอาเชิดตาโยชิข้าวคอเชิดตาแหละลาหูโชจือวีลิข้อกามาโวมาและยูวิโอโชจากกูชิดได้คือน้อฝึกข้าวคอเชิดตาอันเนอันนุมากกูอับอับปีกามากกูยาดอกกูโอ้โหเวทโตชิดได้

ถ้าก้าก็เลยไม่สนใจเหรอก็คือเนี่ยหากาวกับยาปิวเปียวกับชากับยาปิวที่จุดที่เกี่ยวเชี่ยนี่เว่ยยาคูเล่ยาเฮจานี่เว่ยโอ้โหกูหาได้แล้วที่เกี่ยวเชี่ยนี่เว่ยก็มีลิขิตคนนั้น

จากละจากอื่นเลยน้องฝึกข้าวคอตัวละตาลิข้อกาปายูยูฮึเน่ลาโบปาลิข้อกาอมูขึ้นแม่วีลิข้อกาปาอมูที่มาตาตาชิดคือจากอื่นกูคุยมีวียินามิจุดช่วยเชิดตาโยชิข้าวคอเชิดตาเลยลาหูโชจือวีลิข้อกามาโวมาและยูวีโอโชจากละกูชิดคือน้องฝึกข้าวคอเชิดตาอันเนอนุมากูอับอับีกามากูงาดอกูโอ้โหเวทโต้ชิดเปิดถ่ายกากากูเลยมาซาจ้าแฮ่กะฮึเน่ฮากาวกายาปิวเปียวกาชากายาปิวตีจีตีกิเชนยาเวยาฮูเลยยาแฮจานยาเวโอ้โหกูฮาดาเลตีกิเชนยาเวกูมีลิขนาหัน

0: 江，美酒飘香的故乡。哎哎哎，伊拉说伊拉说
1: 伊拉说伊拉说
0: 伊拉说伊拉说
1: 伊拉说。

0: งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยาหมอกันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม
1: ่พงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยาเอากันได้ผีเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเทศเวลาเก่าสารใหม่
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เผยออกมีเซนเว่ยเซนเว่ยหวยมีกว่างของความโจ้คือตีการใช้ทำเหียนกว่างจ้าในเซนเว่ยซาสุ่มการทำเหียนคำใช้ทำเหียนเคยตามใช้ความสีจิ้นเพียนซ่งสูจีอยู่ในพรมล้องอุ่นงันซ่งโกของสันต่างต่างปิ้นไดหอยไปหาปิ้วหกไว้ปากกำขอนักนั้นเซนเว่ยเซนเว่ยหวยมีกว่างของความโจ้ทำเหียนเคยตามความเกิดสีจิ้นเพียนสั่งเตียงตั้งทันยินนานเซนมีหกปุ่นและตั้งจุดสืบไปถันไต14ดีเอาแต่ของเสร็จสร้างแล้วหย่องย่อผู้ดีกุนหมันสองผักการการเสียงจินจองหนึ่งตั้งพระเตศปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนตั้งละท่าพระเตศจงโกปองถึงพระเตศลาวตัวละเขียวเขียวเขาขอบเดียนแถมในละปีไกด์เวลายามเดียวกันลงหอยปุ่นได้30ปุ่นช่างยินเสียงพากดถึงนำสั่งการมดเงินการเวกจักกุยจีหาชิ้วเก่ากุยันไปก็ตีสู่ทางเสียงในร้านซ่านเสียนเสาไหลมากป่งลงร้ายพระเตศเฮาสั่งเตียงตีกลุ่มแห้งเตียนอยู่ต่างนรกคมเปิ้งใหญ่เลือเปิ้นนั้นพระเตศจงโกและทิลิวเอาเจ้าสองปากสองปลายการเสียนตาเหตุการณ์กาคาของโคตกกันความสู่กันไหมมาเดี๋ยวก้อยฟังคณะข่าวสายใหม่แคมถีเดินเจ็ดหลอกสองคำซังเว่ยซังเว่ยหวยเมย์กว่างความโจคือหมู่กลางใจทำเหียนก้องจ้าในเซิร์ฟเวย์สาสมการทำเหียนอยู่ยังเมืองเสยกพำขามไซส่วนสืบพำเหียนชี้จิ้มเพียนทรงสูจีอยู่ในพำร้องอุ่นงันจงโกกงสันตั้งต่างปิ้นได้หอยป้ายหาปีหกไว้